0: คาร์บาวครับประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจบอลมัดชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลซชนะมิดเดิลสโบโร3-0ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้1-0และมิวอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะลูเซโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของรายการ3เซตรวด6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

พเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน2569รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น EXAM และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มพรุ่งนี้แล้วกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตรา10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศสิทธิประโยชน์มากมายและมีโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครม.เคาะเพิ่มงบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชา240กว่าล้านเร่งจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตกหล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทูตอิสราเอลถกแก้ปัญหาคนอยู่ทำผิดกฎหมายชี้ดำเนินการถึงที่สุดยันไม่เลือกปฏิบัติไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวโจรบุกงัดพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสขโมยภาพวาดของเรนัวจิตรกรชื่อก้องโลกมูลค่า344ล้านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับรายงานตัวกันเช่นเคยคุณมาศณัฐมนต์พักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาดวิจิตกับบทเพลงฝนหนาวสาวครวน
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในยามเช้าก่อนเข้ารายการเช้าวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: หลายท่านหลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะฮะ
1: วันที่9
0: เดือน9
1: แล้วก็ปี2569ด
0: ้
1: วยนะครับ
0: เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9เนี่ยนะครับคนไทยกับเลข9ก็ผูกพันนะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความรู้สึกว่าเออจะได้ก้าวหน้าก้าวต่อไปพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์ก็คึกคักเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องวันนี้เซลล์กันเยอะนะจัดแคมเปญประจำเดือนนะครับ
0: ซึ่งรอกันวันนี้นะ
1: ก็เป็นทาสการตลาดเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บทเพลงฝนหนาวสาวครวนเมื่อสักครู่นี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นนะฮะ13กันยายน2569ขณะที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับเราคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในต่างประเทศอินโดเนี่ยเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: โอ้เห็นว่าภูเขาไฟระเบิดเหรอฮะ
1: มีการปะทุขึ้นมานะครับทำให้ต้องมีการสั่งปิดสนามบิน6แห่งจาก8แห่งนะครับของอินโดนีเซียนะฮะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในห่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของท่าอากาศยานสนามบินรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะครับจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเรียกว่าทั่วทุกมุมโลก
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับน้ำใจไมตรีของประเทศต่างๆก็จะหลั่งไหลไปช่วยอยู่เสมออย่างเช่นประเทศเนปาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะ
1: ครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
0: คุณรัตนาสิมะนะฮะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับ
1: ครับ
0: รวมไปถึงคุณสุขบินคุณหนงหนิงนะครับคุณเพ็ญอุตสาด้วยนะครับคุณสุจิตคุณวรวุฒินะ
1: คุณทองมีนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ทักทายกันมาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับมาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้ครับเมื่อวานนี้เวลา14 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยรวมไปถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการสภาขออภัยครับคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์ครับ
1: ครับซึ่งตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยนะครับมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์ตามภาพที่ปรากฏนะครับในหน้าสื่อต่างๆนะฮะเราก็เห็นการทำงานของสภากาชาดไทยมาโดยตลอดซึ่งสภากาชาดนะครับก็ยึดหลักนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามสภากาชาดไทยนะครับได้มีการพัฒนาการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกภารกิจนะครับทั้งเรื่องของการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยการบริหารในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขการบริการจัดการโลหิตนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับหรือว่าสภาอุณาลมแดงนี่นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านหลายคนก็บริจาคโลหิตต่อเนื่องมานับ10ปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและก็ผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนนี้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ให้อำนวยอวยพรนะครับที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
1: ครับก็ครั้งนี้นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง43ชนิดกีฬาด้วยกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจไปคว้าเหรียญกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬา991คนด้วยกันนะครับก็มีนักกีฬาชาย356คนแล้วก็นักกีฬาหญิง338คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำทีมอีก297คนด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขัน
0: ในโอกาสนี้ท่านประธานองคมนตรีก็ได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกัมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็จะมีอุปสรรคแล้วก็มีสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวัง
1: จึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญานะครับโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนและการเตรียมความพร้อมของตนตลอดที่การฝึกซ้อมที่ผ่านมาทางด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะด้านกีฬาแล้วก็ความเข้มแข็งความมั่นคงของจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีครับ
0: ครับก็เตรียมตัวส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์นะครับหลังจากที่เราได้แชมป์วอลเลย์บอล
1: ใช่ครับ
0: เอเชียมาแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ตีตัวไปโอลิมปิกได้เป็นที่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะได้ส่งกำลังใจกันอีกรอบหนึ่งช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปดูการแถลงผลการศึกษาของวปอครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand Strong Within Resilient Beyond นะครับโดยมีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมด้วยพลโทอัคเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีผู้แทนในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเหตุแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ครับสาระสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น68นี่นะฮะก็ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญต่ออนาคตของประเทศครับภายใต้ข้อสังเกตว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดศักยภาพหากแต่อยู่ที่ศักยภาพที่มีอยู่ยังไม่ถูกเชื่อมโยงแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นขีดความสามารถของชาติได้อย่างเต็มที่โจทย์สำคัญจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก reactive resilient นะครับหรือประเทศที่แก้ปัญหาเก่งเมื่อเกิดวิกฤตไปสู่ proactive resilient คือประเทศที่มองเห็นก่อนเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็มีทางเลือกก่อนวิกฤตจะเกิดขึ้นครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio อันนี้เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะที่เรานำมา ฝากแล้วก็นำมาให้คุณฟังได้ติดตามรับชมกันเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการฝึกนะครับเขาบอกว่าทุกการฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดอาจารย์สุธีพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะครับทำให้ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกข์นะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาท่านตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมนะครับกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกภาคสนามของหน่วยกำลังรบประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครและพื้นที่การฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับ
0: ครับก็ฝึกระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนก็คือเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับเป็นวันสุดท้ายโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็การตรวจเยี่ยมการฝึกการโดยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าพร้อมทั้งชมนิทรรศการการจัดแสดงยุทธอุปกรณ์ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หรือที่สนามเป้าเนี่ยนะครับก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ฝึกบ้านดีลังจังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกำลังครับ
1: ครับก็วัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นการเตรียมกำลังแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วก็หน่วยกำลังรบให้รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและอำนวยการยุทธตามโครงสร้างระบบปฏิบัติการในสนามรบโดยประสานสอดคล้องกับการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ขั้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงครับ
0: ครับฝึกอย่างที่จะรบแล้วก็รบก็อย่างที่ฝึกนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเป็นแนวนโยบายที่ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้โอวาทนะครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าการฝึกบูรณาการเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมซึ่งกองทัพบกมุ่งพัฒนากองพลทหารราบที่11ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามแผนในการใช้กำลังทุกพื้นที่พร้อมทั้งระบุนะครับว่าท่ามกลางสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังพลทุกนายต้องตระหนักว่าความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการฝึกคือหลักประกันสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวเชิญชมกำลังพลนะครับทุกนายที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแรงกายโดยขอให้ดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ทางทหารเพื่อพิทักษ์รักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยสืบไป
0: ครับ
1: นี่ท่านกล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับอนาคตของผู้บังคับบัญชาต่อไปก็คงจะมาจากนักเรียนในร้อย
1: ครับ
0: นะครับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไปศึกษาดูงานนะที่ต่างประเทศนะครับคณะราชการแล้วก็คณะนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จำนวน15นายครับได้เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติรายการ Student Unmanned Aerial System 2026นะครับระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ที่เมืองทาซารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะการฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของนักเรียนในร้อยในภารกิจและก็สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทางทหารในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทนานาชาติแล้วก็การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนในร้อยด้วยครับ
1: ครับกรณีเรื่องของโดรนเรื่องของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยทุกประเทศนะครับถ้าในมิติของความมั่นคงเนี่ยก็ให้ความสำคัญกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันกันอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในส่วนของนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทยเนี่ยนะครับจะได้ไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับไปดูในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของทักษะการแข่งขันต่างๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองหน่อยอาจารย์สุธีครับนะครับล่าสุดในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรนะครับเขาทำการลาดตระเวนแล้วก็มีการเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยชาวต่างชาติจำนวนทั้งหมด5รายด้วย

0: ได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของมิติความมั่นคง
0: ครับ
1: เรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: ไม่รู้ต้นสาย
0: ปลายเห
1: ต
0: ุ
1: เอาอะไรมาแล้วจะมาทำอะไรในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องจับกลุ่มกันไว้นะคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างในส่วนของการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพเรือได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการจองบัตรรับสิทธิ์นะครับที่นั่งในการเข้าชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันซ้อมใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็พระราชพิธีในวันจริงด้วยครับอาจารย์สุรีครับ
0: ครับก็มีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็วันที่เสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนนะครับพื้นที่นั่งสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประชาชนก็มีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบ
1: 2ใบ
0: นะครับแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีการจองทางไหนดี
1: ครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
1: 0982790903นะครับ0982790903แล้วก็อีก1เบอร์นะครับ0982790914 0982790914ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่16กันยายนติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการ
0: ถ้าไปรับด้วยตัวเองได้ไหม
1: ครับก็คือต้องจองไปก่อนอาจารย
0: ์
1: นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขาคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่าง21ถึง25กันยายนนะครับในวันเวลาราชการเหมือนกันเขาก็จะให้ไปติดต่อรับด้วยตัวเองนะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็ตั้งแต่21ถึง25กันยายนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องโทรเข้าไปจองสิทธิ์แจ้งชื่อแจ้งรายนามก่อนเนี่ยนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ
1: ่ถูกต้องครับ
0: เป็นพระราชพิธีสำคัญนะครับก็คือเป็นการถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคคือทางน้ำนะครับเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่6พฤศจิกายน
1: อัน
0: นี้ก็จัดขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองครับ
1: ครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมย่อยไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็จะมีวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อยนะครับส่วนการซ้อมใหญ่จะมี2ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมคือวันที่21และ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ในวันซ้อมนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นและก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
0: ครับเป็นความงดงามที่ชาวไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับนั่นก็คือสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการพายเรือในกองทัพเรือเขาดำเนินการเต็มที่นะครับกำลังพล 2,200 นายคราวนี้ในส่วนของท่าพายเรือเนี่ยอันนี้คือท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่าพายนกบินครับอาจารย์ครับเน
0: ี่ย
1: น
0: ะฮะยกพายขึ้น
1: ยกพายขึ้นตั้งมุม45องศานะครับก็ประดุจนกบินเหมือนเลยอาจารย
0: ์
1: ป
0: ี
1: กนกที่กำลังกางขึ้นไหมฮะ
0: แล้วก็เรือพระสุพรรณหงษ์ด้วย
1: เรือสุพรรณหงษ์นะครับเขาก็จะประกอบการพายกับเรือพระที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่าพายนกบินแล้วก็นอกจากนี้จะมีท่าพายบนราบพายผสมแล้วก็เป็นพายธรรมดาเดี๋ยวมีเวลาเรานำมาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับวันนี้เวลาหมดครับกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีจุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีจุกแนวอย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 น.นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 น.นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 น.ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ10:00 น.ที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ยื่นหนังสือเพื่อเร่งให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรรมการปปช.ที่มีมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครอบครองหุ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เดทข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: เอาละครับ14นาทีหลัง8โมงเช้าทุกวันเช้าวันพุธแบบนี้เรามาเจอกันที่แชร์ข่าวเช้า
4: First Class
3: สวัสดีมาตูมด้วย
5: สงสัยจังเลยอ่ะ
4: สบายดีตื่นเช้ามาอากาศดีมากตื่นกันนี่ใจเต็มปอดเลย
3: สวัสดีเคเบิลด้วยนะครับผม
5: สวัสดีพี่บีเ
6: คสวัสดีพี่บอลด้วย
3: เช้าวันนี้เคเบิลมา
5: หล่อจังเลย
3: อะไรวีคที่แล้วยังบอกว่าผมไม่หล่ออยู่เลยวีคนี้บอกว่าหล่อแล้วเหรอ
5: ทำไมชอบจำโจทย์อ่ะทำไมชอบแบบเป็นคนที่แบบ
3: มันฝังใจเพราะคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ผมเดินเข้ามาฉันเคยชอบแกได้ไงเนี่ยทำไมสภาพแกดูเป็นแบบนี้ตอนนี้จำได้อยู่ห้องนึง
5: เคยดูป่ะเวลาในซีรีส์อ่ะนางเอกจะต้องฟิลทะเลาะกับเพย์ก่อนฟิลแบบเกลียดกันก็แบบเจอหน้ากันต้องไม่ถูกกันก่อนอะไรเงี้ย
3: นี่ถึงขั้นไปตัดผมโกนหนวดมาเพื่อพี่มาตุ้มว่าถ้าเจอพี่มาตุ้มอีกสักครั้งเนี่ยต้องสร้างความประทับใจเดิมที่เคยสร้างไว้เนี่ยตอนแรกกลับมาให้ได
5: ้ถ้าเคเบิลเอาพี่เป็นเมียแต่แรกเคเบิลจะปล่อยตัวยังไงก็ได้เลยแต่ว่าเคเบิลไปอีกทางหนึ่ง
3: รู้งี้
5: สึกว่าทางพลาดแล้วกัน
3: วันนั้นนะน่าจะสักทีน่าจะแบบเติบโตเลยเนี่ยตอนเนี้ย
5: วันนั้นที่ไหนวะ มึงเคยมีที่ไหนกับกูได้หร
3: อ2คนอีกนานมั้ยเนี่ย
5: ไม่นานทำไมล่ะรอไม่ได้เลยไงคิดว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเขียวหวานแล้วจะทำอะไรก็ได้หรออ
3: ร่อยป่ะอร่อยป่ะเอาจริงอร่อย
5: เอาจริงป่ะไปกินอาหารเขียวมาอย่าไปนะเสียดายเงินมาก
3: ไอ้ทำไมอ่ะ
5: ไม่อร่อยไม่มีอะไรอร่อยเลย
3: ไม่ได้
5: ไปแล้วจะ
3: ตีปากเดี๋ยวนี้
5: เคเบิลถ้าอยากกินอาหารไทยคุณภาพดีระดับแบบชาววังวิชั่นนะเขียวหวานคือหนึ่งทางเลือกไปกับพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยง
3: ไอ้เ
5: น
3: ี่ย
5: ไม่ใช่แค่ของคาวของหวานอร่อยมากเค้กพี่มีเรียนอ่ะทุกสูตรตั้งแต่บลูเบอร์รี่มะพร้าวยันแบบทุกอย่างอร่อยหมดเลยดีหมดเลยเขียวหวานอย่างเดียวที่ไม่ดีเจ้าของร้าน
3: คือถ้าไปเนี่ยถ้าไปแล้วเจอเจ้าของร้าน
5: พี่มีเค้กวันไหนเข้าร้านอีกอ่ะ
7: เข้าทุกวัน
5: แจ้งตารางที่ไม่เข้าได้ปะ
7: ได้ทำไมอ่ะ
5: จะได้พาเคเบิลไปวันที่พี่ไม่เข้าแล้วพนักงานต้อนรับดูแพงมากร้านเขาดูดีมากอ
3: ่
5: ะ
3: ยกเว้น
5: เจ้าของร้านรถขนาดรถจอดหน้าร้านนะรถเฟอร์รารี่นะก็ดูแพง
3: ยกเว้น
5: เจ้าของร้านเจ้าของรถด้วย
4: แต่จะบอกว่าราคามันไม่แพงเลยราคามันจับต้องได้อ่ะก่อนที่จะเข้าพูดถึงราคา
5: ราคาจับต้องได้พูดให้คนด่า
3: ไม่คืออ่ะราคาตามวัตถุดิบอ่ะนึกออกไหม
4: แต่มันไม่แพงจริงนะเพราะมันอยู่สุขาภิบาล2ไง
3: ครับผม
4: ราคาก็เลยแบบธรรมดามากเลยแต่ว่า
5: วันนี้ดาด้าไม่ได้ลาป่วยค่ะวันนี้คือวัน 9.9 มันเป็นวันที่ดาด้าไปไหนไม่ได้เลยต้องเอาตัวเองติดไว้หน้า TikTok ใช่ไหม
4: เมื่อกี้นั่งคุยกับเคเบิลถึงเรื่องสิ่งที่กำลังคือฮาที่อเมริกานั่นก็คือ Cybercab จาก Tesla
5: เห็นแล้ว
4: ตัวเห็นมั้ย
5: เห็นแล้ว
4: ไอ้รถสีทองอ่ะ
5: น่าแบบสวยอ่ะ
4: แล้วคือคนเข้าไปนั่งมันไม่มีพวงมาลัยไม่มีเบรกไม่มีคันเร่งแต่ว่ามีหน้าจอที่แบบคุณสามารถนั่งดู YouTube ไประหว่างทางได
5: ้เคยนั่งแล้วแต่ว่า
4: จริงเหรอ
5: ไม่ใช่ตัวใส่ Cybercab แต่นั่งแบบนี้ที่มันเป็นแท็กซี่ของอเมริกาไง
4: เวโม
5: เออเวโมนั่งแล้วฟิลคล้ายๆกันแล้ว
4: แต่เวโมมันยังใหญ่ไงมันคือมันใหญ่แล้วมันมีพรมอะไรใช่ไหมแต่ใช้ Cybercab เนี่ยคือคุณขึ้นไปนั่งแล้วแบบมันมีแต่พื้นที่คุณก็นั่งเล่นโทรศัพท์กอดอกได้และถ้าเกิดเป็นเจ้าของนะสิ่งที่เจ๋งคือสมมติว่ามาตรงมาทำงานอย่างเงี้ยเคเบิลมาถึงที่แกมมี่ใช่ไหมเคเบิลมาถึงที่นี่ปั๊บเนี่ยพอรถจอดปุ๊บเนี่ยคนอื่นสามารถเรียกใช้บริการรถเราได
3: ้อ๋อหมายถึงเราสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ใ
4: ช่
5: หมายถึงว่าตูมไปซื้อตูมก็ตั้งโปรแกรมให้มาส่งตูมที่แกมมี่และจากนั้นเนี่ยตูมก็ปล่อยให้รถตูมไปรับงานได้
4: ไปรับงานได้เออจริง
3: ก็รอปล่อย
5: ปุ๊บแต่ว่าทอมาปล่อยในประเทศไทยปุ๊บอ้าวรถไปรับงานแต่รถไม่กลับมารับกูนะคือรถไป
3: นู่น
5: ไปรับงานเลย
3: สระแก้ว
5: ใช่แล้วก็เซิร์ชไปเลยก็คืออ้าวทำไมล้ออยู่สระแก้ว
3: ล้ออยู่นี่อะไรอยู่นู่นเนี่ยไม่
4: นั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังคือฮาคนกำลังเทสอยู่ตอนนี
3: ้
4: แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีให้ใช้ที่ทั่วอเมริกานะตอนนี้เทสอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดที่เท็กซัส
3: ก็เป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะที่โลกใบนี้มันก็มีให้เห็นแล้วอ่ะแบบแท็กซี่โดยไม่มีคนขับไปนั่ง
5: ทำไมถึงไปเทสอยู่เทสซัสอ่ะเพราะเขาเป็นเทสลาก็เลยไปเท็กซัสหรอเกี่ยวว่า
3: ไม่น่านะไม่น่าจะเทสเหมือนกันนะอาจจะเป็น
5: มันคืออยู่ LA ป้าสตาร์ทอ่ะในการแบบ running
3: ผมว่าอาจจะด้วย ไม่รู้ว่าเท็กซัสมันอาจจะใหญ่รถไม่เยอะมากหรือว่า
4: เฮดควอเตอร์เทสลาอยู่เท็กซัสนี่จะไม่ผิด
3: ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นที่แรกแหละคือออกจากโรงงานมาก็เทสไปเลยอย่างนี้นะฮะก็เป็นนวัตกรรมอะไรใหม่
5: ๆมันเหมือนตอนเด็กๆที่เราแบบว่ารู้สึกแบบว่ามันจะมีไม้วัดในอนาคตที่แบบเราขึ้นรถแล้วมีคนขับอัตโนมัติ it's kind of like พี่ตอแหลกเธอฉันติดพูดอังกฤษมากเลยตอนนี้ฉันทำงานฉันถ่ายโซเชียลเรียลมีแต่การพูดอังกฤษทางกองเออแบบ oh my god
3: โอเค
4: อัปเดตแกนะครับพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็เตรียมควักตังค์เพิ่มได้เลยนะครับเขาบอกว่ากระเป๋าคนไทยจะฉีกไหมอาหารจานเดียวตอนนี้ราคาขึ้น5ถึง10บาทก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รอดอย่างเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวถึงแม้กระทั่งราดกระเพราอ่ะพบว่าขึ้นราคาเกือบ1ใน3
5: โอ้โห
4: นั่นเพราะว่าเงินมันเฟ้อขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 2.53% อย่างเช่นอาหารจานละ50บาทเนี่ยขึ้นเป็น60จำนวน125รายการรองลงมา40บาทที่ร้านพี่ยังไม่ขึ้นนะ
3: ครับผมครับผม
4: ครับผม40บาทขึ้นเป็น50บาทจำนวน90รายการแล้วก็45บาทขึ้นเป็น50บาทจำนวน78รายการโอ้โห
3: คือพวกอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งอาหารอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าคือนอกจากวัตถุดิบที่มันอาจจะขึ้นราคาแล้วพวกแบบค่าเชื้อเพลิงค่าแก๊สค่าอะไรเงี้ยด้วยอ้างอิงจากราคาน้ำมันที่มันขึ้นนะปกติเวลาเราเห็นเวลาอาหารตามสั่งหรือว่าข้าวราดแกงข้าวอะไรที่มันขึ้นเนี่ยเขาจะอิงกับราคาน้ำมันช่วงนี้น้ำมันขึ้นอ่ะโอเคค่าของชีพมันขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเหมือนช่วงที่ผ่านมาน้ำมันมันขึ้นเนาะค่าของชีพมันก็เลยขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปทานอาหารตามสั่งมาสองจานกะเพราหมูสับแล้วก็มีไข่ดาวอันนึงแล้วก็ผัดมักกะโรนีหมูชิ้นอันนึงสรุปบินมาเมื่อวานประมาณ170ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ85บาทต่อจานนะครับเป็นตามสั่งนะตามสั่งธรรมดาเลยนะประมาณ85บาทต่อจาน
4: อ
3: ่ะ
4: แต่ว่าขึ้นนะน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นค่าเช่าบ้านขึ้นค่าโดยสารสาธารณะขึ้นค่ารถรับส่งนักเรียนก็ขึ้นรวมไปถึงค่าราดแกงด้วย
3: เงินเดือน
5: ฮะ
4: เท่าเดิม
5: เงินเดือนไม่ขึ้น
4: ไม่ขึ้น
5: เงินเดือนไม่ลด
3: ลดด้วย
4: เงินเดือนจริง
3: เนี่ยมันก็ส่วนทางกันแหละ
4: คุณปาล์มบอกว่าคืนนี้เปิดตัวไอโฟนพี่เคมีข่าวไหมน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่เราจะได้เห็นไอโฟนที่พับได้จะเป็นครั้งแรก
5: วันนี้เหรอเก้าเขาจะเปิด99ตลอดใช่ไหม
4: เขาเปิด10หรือ
5: 9 99ป่ะ
6: ว่าวันนี้แต่ไม่รู้กี่โมงจะดึกๆของเราอ
4: ่
6: ะ
4: ใช่9:41
5: แต่ iPhone อ่ะมันเปิดตัวจนกูปิดใจไปแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับการเปิดตัว iPhone
4: แล้วไม่ใช่แต่ตัวนี้คือพับได้ไง
5: ก็ไม่ได้ตื่นเต้น
4: ครั้งแรกจริงเหรอ
5: ไม
4: ่เฮ้ยคนก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะ
5: พ
4: ี่
5: เคตรงเคยใช้ Motorola ด้วยซ้ำคือก็พูดถึงพับได้
4: มันเฮ้ยมันคนละพับกันอันนี้เป็น Apple iPhone พับได้
5: ใช่ไงก็คือรู้แหละมันเป็น Apple ที่พับได้แต่มันไม่ได้ว้าวแบบเฮ้ยโทรศัพท์พับได้กูโตมากับโทรศัพท์พับได้ฉันโตมากับโทรศัพท์พับได
3: ้ผมรู้สึกเหมือน
5: เด็กรุ่นใหม่อาจจะว้าวแต่ฉันโตมากับโทรศัพท์พับได้ไง
3: คือตั้งแต่ iPhone 13อ่ะจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้โมเดลมันคือแบบนี้แต่ว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนมาเป็น iPhone อ่ะที่เราเป็นแบบสมมติเราเปลี่ยนจาก BB มาเป็น iPhone อ่ะเราจะว้าวเพราะว่าเปลี่ยนจากที่เป็นกดมาเป็นทัชสกรีนมันว้าวแต่ว่าตั้งแต่13เป็นต้นมาเรารู้สึกว่าม
5: ันนิ่งแล้วนวัตกรรมอินโนเวชั่นมันไม่ได้มากกว่านี้แล้วสำหรับตัวอ่ะการเปิดปิดอ่ะเฮ้ย Samsung Flip Flop ไม่แล้ว
3: แต่วันนี้ ทางฝั่งของคุณ PK เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณรอดู
5: iPhone
3: อ
5: ัน
3: นี้อะไร
4: อันนี้คือ Samsung ตัว Fold 8ไง
3: โอเค
4: ตัวเล็กเนี่ยไซส์เท่ากับพาสปอร์ตเลยเพราะฉะนั้นเวลาสมมติไปเที่ยวไหนเที่ยวเมืองนอกเงี้ยก็สามารถวางบนพาสปอร์ตแล้วก็ใส
5: ่แล้ว iPhone ออกคุณจะซื้อ iPhone ได้ปะ
4: ไม่แน่ว่ะไม่แน่อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแฟน Samsung มานานแล้วก็เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวดูแล้วกัน
5: แล้วก็อยากรู้ว่าแบบมันมีอะไรใหม่ๆข้างในบ้างฟีเจอร์เพราะส่วนใหญ่แล้ว iPhone ที่ออกมาใหม่ทุกรุ่นนะครับตู้มาอะไรใหม่ๆอ่ะแทบจะไม่มีมาหลายปีแล้วอ่ะ
4: และอาจวันนี้นะวันนี้อาจจะใช่ว่าอาจจะนะอาจจะเปิดตัว Apple Glass ครั้งแรกด้วย
5: สิ่งที่มันจะทำให้ iPhone ว้าวเลยนะก็คืออ
3: ะไร
5: ตามข่าวลือว่าเป็นจริงหรือเปล่า
4: อะไรนะ
5: แบบคุณอาจจะได้เห็นพรีเซนเตอร์คนแรกของโลกของ iPhone ก็ได้นะ
4: อ
5: ๋
4: อเหรออ
3: ๋อเหรอเขาบอกจะมีพรีเซนเตอร์เหรอ
4: เพราะว่า
5: และพรีเซนเตอร์ที่ว่าเนี่ย
4: อย่าบอกนะว่าเธอ
5: คนไทยคนแรกหรือเปล่า
4: no!
3: อันนะสวัสดีค่ะอะไรเปล่านะ
4: จริงเหรออ
5: ันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ก็คือตรงถ้าพูดในมุมของมาร์เก็ตติ้งมีเดียออนไลน์อย่างเงี้ย สำหรับตูมคือถ้าข่าวหรืออันนี้เป็นจริงเนี่ยแหละที่ตูมจะเรียกว่าว้าวแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้น
4: เฮ้ยพี่รอพี่จะรอดู
5: อ่ะรอดูว่ากูรูประตูเขาจะไปถูก
3: เปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะหรือเปล่านะ
4: ไม่แต่ถ้า
6: โฟนมาก็
4: ห
6: าย
5: ใช่
6: เป
5: ิ
6: ดไอโฟนก็สวัสดี
5: ถ้าเกิดเป็นเขาจริงๆเป็นพรีเซนเตอร์ฉันสื่
3: อ
5: ฉันสื่อฉันเป็นเหยื่อการตลาดเขาอยู่แล้ว
3: โอเคร
4: อดูตอน 9:41 นาทีก็แล้วกัน
5: วันนี้ใช่ไหม
3: ชั่วโมงหน้านะ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออันเวลานู่นสิเวลาที่อเมริกา
5: เขาเปิดตัว9กันยาวันนี้แหละแต่เวลาเที่ยงคืนน่ะมันคือเข้าสู่วันที่10ของเราก็คือเที่ยงคืนคืนนี
4: ้
5: เพราะส่วนใหญ่เวลา iPhone แถลงมันจะดึกๆเราจําได้ช่วงดึกๆใช่
4: ไม่แต่ว่า iPhone เนี่ยทุกรุ่นเลยจะเปิดตัวตอน 9.41 AM นั่นคือสาเหตุก็เพราะว่าสตีฟจ็อบส์เป็นคนแรกที่เปิดตัว iPhone รุ่นแรกแล้วก็เขาเปิดตัวตอน 9:41 นาทีเพราะฉะนั้นบนกล่องทุกเลเบิลของ iPhone ทั่วโลกอ่ะจะเป็นตัวเลข 9.41 ไปดูในห้องน้ำเลย
3: ใช่ใช่เห็นอยู่ห
4: ้องน้ำเราก็941
5: ก็บอกแล้วไง Apple iPhone ถ้าอยากได้เงินจากเราก็เอามาให้ได้
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: เอามาให้ได้เท่านั้น
3: รอดูรอดูนะครับแต่ว่าทางฝั่งกลับมาที่ราคาข้าวแกงของเราต่อนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เงินเฟ้อต่อเนื่องขึ้นนะจากสถานการณ์ความขัดแย้งของตะวันออกกลางที่มันก็ยังยืดเยื้อนะครับก็เตรียมตัวให้ดีถ้ามันขึ้นก็เนี่ยแหละเป็นจากการขัดแย้งของตัวนอกกลาง

0: 500บาทในห้างกินข้าวได้แค่จานเดียวกับน้ำแล้ว
1: จริง
0: จริงถ้าไม่รวมแบบฟู้ดคอร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าตอนเนี้ยของแพงจริง
1: ๆแล้วยิ่งเดี๋ยวเดือนหน้าไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วนะ
2: อ
1: ันนี้เดือนสุดท้ายนะกันยายนเดือนสุดท้ายนะเดี๋ยวคุณเข้าตุลาเมื่อไหร่เนี่ย60 40ไม่มีแล้วนะ
0: เครียดเลย
1: นะ
0: ผู้ประกอบการตลาดอ้ําๆเครียดเลยตอนนี้
1: เพราะว่า
0: เครียดเลย
1: แต่ผมก็ไปเห็น
0: ชั้นอะไรดีนะ
1: ทางฝั่งของพวกแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเอ้ย60 40มันก็ช่วยกระตุ้นในระดับนึงแต่ว่าถ้าเดือนหน้าเมื่อไหร่กำลังการซื้อของคนอาจจะดรอปลงอ่ะแล้วก็ไปพีอีกทีอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีเดือน11เดือน12นะฮะมาก
0: ็ชาเขียวแก้วละ 4,000 คือที่ไหนอ
2: ่
0: ะ
2: เออที่ไหนที่เป็นเกียรติพิธีการ
1: อะไรเสิร์ฟโชกุนเสิร์ฟอะไรหรือเปล่านะเกศจักรพรรดิอะไรน่ะ
3: ชาเขียวแก้วละ 4,000 บาทเหรอ
0: โอ้จริงปะ
2: จริง
1: ชาเขียวแก้ว 4,000 เนาะ
0: แกจริงเหรอ
1: โ
0: อ้กินน้ำใบเตยมั้ยล่ะ
1: ใบบกอะไรอย่างงี้มั้ยล่ะ
3: แอนดี้ช็อปบอกถามว่าจะถึงแสนมั้ย
1: iPhone
3: เนี่ยน้ำท่วมลงเอา 2,500 เหรียญคูณนี้
1: 70,000 กว่าบาท
3: ประมาณน
1: ั้
3: น
0: เฮ้ยจริงปะนี่ช็อกไปกว่ากระชาเขียวแก้วละ10,000iPhone 70,000 หรอ
1: สตาร์ท
3: เหรอพี
0: ่ราคามันเหมือนตอนหนูเด็กๆที่แบบว่าโทรศัพท์พ่อแม่ขึ้นละ 45,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันแพงมากจนตอนรุ่นเราอ่ะมี 20,000 ก็ซื้อโทรศัพท์ได
3: ้
0: รุ่นเรานะรุ่นตุ่มอ่ะวัยรุ่นอ่ะแต่ตอนเนี้ยพอเราจะแก๊สแล้วอ่ะเราจะเข้าสู่แก๊สตี้อ่ะทำไมมันกลับไป 70,000 อีกแล้วว่ามันควรไม่เกิน 50,000 ป
3: ่
0: ะ
3: ไม่ๆก็บอกเขาบอกว่าตอนนี้ราคาประมาณคาดว่า 2,000 ถึง 2,500 เหรียญ
0: มันแพงไปป่ะพี่ตุ้มรู้สึกว่ามันยิ่งอินโนเวชั่นมันยิ่งต้องถูกดิ
3: ก็เขาคือ Apple น่ะ
0: รู้แล้วทำไมกล้วยส้มผิดมากมั้ง
1: เป็นละครคุณธรรมแล้วนะApple กล้วยส้มนะ
0: แต่ถ้าได้พรีเซนเตอร์คนนั้นมาจริง 70,000 ก็ซื
3: ้อจริงเหรอ
0: ฉันอยากฉันสะใจมากเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่มีใครเลยนะบนโลกใบนี้ที่เป็นพรีเซนเตอร์ Apple ยังไม่เห็นเลย
1: แล้วถ้าเป็นคนแรกมันต้องมีอิทธิพลมากๆแบบนี
3: ้และ Apple ไม่เคยมีพรีเซนเตอร์
0: ใช่ไง
3: ตลอดตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่เป็นพรีเซนเตอร์เลย
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะรอดูนะรอดูนะ
0: เป็นไปได้ปะ
1: อ่ะถ้าคุณนะจั่วหัวขึ้นมาเองว่ามันจะมีพรีเซนเตอร์
3: พี่ไม่รู้เลยแต
0: ่ถ้าเกิดเป็นยังไงจริงๆคุณซื้ออะไรผม
1: เขียวหวานอ่ะเอาแกงรันจวนไปให้เขา
3: ถ้วยเดี๋ยวสิเพิ่งเลี้ยง
0: ไม่คุณต้องควรทำเป็นโปรโมชั่นร้านปลาเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบพรีเซนเตอร์เป็นคนไทยจริงๆปุ๊บกินฟรี1เดือนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เต้นเพลงได้หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยพอเต้นได้แล้ว
1: ขอไปให้รถสวัสดีค่ะมาแล้วนะเออนะฮะอ่ะเขาไล่อ่านข้อความนี้เขาบอกว่ารุ่นพับได้เนี่ยเกือบแสนนะคุณอรวรรณเข้ามานะบอกว่าเกือบแสนนะ89,000เนี่ยโอ้โหพี่
3: แต่ว่ามันก็จะค้ำคอกันนะระหว่าง Samsung Apple นะถ้าเกิด Apple 89,000 อย่าง Samsung เนี่ย
1: อ
3: ันนั้น 61,000 มากกว่า 20,000 เลยนะ
1: นะนี่แหละ
3: นั่นเป็นความรู้ใหม่กันแล้วกัน
1: ครับ
3: เอ้าพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูสิครับว่าการขับรถย้อนสอนนี่ผิดขนาดไหน
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: มี

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่น

ียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: เอาละครับ31นาทีหลัง8โมงเช้าต้องกลับเข้าสู่แฉข่าวเช้า
5: First Class
4: กันนะครับผม
5: ครับผมไงครับไอ้ทำไมเชิดเลิศขนาดนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้น
6: เพราะอะไรหรือปะ
5: เพราะอะไร
6: ก็ดูหน้าพี่สิด
5: ู
6: ผิวพี่สิ
5: โอ้ผิวสวยมาก
6: อ้าวมันก็ต้องเชิดป่ะตอนเนี้ย
5: เ
6: พราะอะไรนี่ขอย้ำอีกรอบนะว่าช่วงเนี้ยทางมะตูมและอิงฟ้
5: า
6: ผิวดีมากทั้งคู่ใช้คำนี้ได้เลยมะตูมกับอิงฟ้า
5: จริง
6: ผิวดีมากทั้งคู่ผิวแบบยืนหนึ่งร่างทองออร่าจับสุดๆรู้ไหมเพราะอะไร
5: เพราะอะไรจ๊ะ
6: เพราะเรามีตัวช่วยอย่างสบู่เดลีฟธานาคาสูตรใหม่ Triple Bright Active ก้อนนี้ละฮะที่อยู่ด้านข้างนี้เลยนี่กล้องซูมไปที่นี้เลยครับ
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: เห็นไหมสบู่เดลีฟธานาคาเป็นผิวใสไบรท์คูณ3แบบอิงฟ้านะจ๊ะเพราะว่าสูตรเนี้ยเขาอัปเกรดให้ผิวดูออร่าชูนวัตกรรมเอกสิทธิ์เดลีฟธานาคา 4D ครับที่สำคัญนะเจอเขาใส่ในในซินามายครับเข้มข้นถึง30เท่านะครับผมที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่แค่ในเซรั่มบำรุงผิวหน้าแพงๆเนาะแต่เขาเอามาใส่ไว้ในสบู่ก้อนนี้เรียกว่าอาบพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียวช่วยให้ผิวใสดูไบรท์ด้วย3พลังไบรท์ทั้งธนาคาส้มและในซินามายครับเนื้อสัมผัสมันคือฟินมากพี่ชัยแล้วฟองเนียนนุ่มละเอียดกลิ่นหอมธนาคาเป็นเอกลักษณ์อาบแล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นสบายผิวสุดๆที่สำคัญครับไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนปลอดภัยไม่กัดไม่แสบไม่ลอกผิวช่วยดูแลให้ผิวใสดูไบรท์แข็งแรงในระยะยาวก้อนละไม่กี่บาทด้วยแต่ได้บำรุงเข้มข้นขนาดนี้มองหาสบู่เดลีฟธนาคามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และ CJ More ทุกสาขาทั่วประเทศแต
5: ่ว่าน
6: ี่แค่เรียกน้ำย่อย
5: uh-huh.
6: เพราะทีเด็ดสุดคือวันนี้แล้วนะครับทุกคนวันนี้ 9.9
5: จ้ะ
6: ห้ามพลาดเด็ดขาดครับต้อนรับมหากรรม 9.9 The Leaf เขาจัดใหญ่จัดเต็มกับ Live Sales 9.9 สุด Exclusive ที่น้องอิงฟ้าวราหะจะมาไลฟ์สดพูดคุยแจกของและอันบ็อกซ์ตัวกิฟต์เซตลิมิเต็ดอีดิชั่นนี
5: ่
6: มีสติ๊กเกอร์น้องอิงฟ้านะครับมีทั้งแบบว่าโอ้โหมีทั้งครีมเซรั่มต่างๆแล้วก็มีตัวสบู่เดลิฟธนาคาด้วยนะครับผม
5: โอ้ยเปิด
6: อันนี้เป็นอะไรอ่ะ
5: มีหมวกด้วยมีหมวกด้วย
6: อันนี้เป็นเดลิฟเซรั่มขาวครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำก็มีครบเลยนี่เป็นกิฟต์เซตลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะที่จะปล่อยวันนี้ 9.9 เนาะย้ำตรงนี้นะมันมีจำนวนจำกัดสุดๆมันมีแค่500ชุดเท่านั้นซึ่งตูบอกเลยนะ500ชุดยังไงก็หมดไวมากเพราะอิงฟ้าเขาเป็นเจ้าแม่เขาเรียกว่าเจ้าแม่โซเอาอยู่แล้วในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย500ชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วด้วยสายบิวตี้และแฟนคลับวันนี้ต้องหาทำรีบไปตามด่วนๆกับ 9.9 กับ The Leaf ธนาคารปักหมุดนาฬิกาปลุกไว้เลยวันนี้9เดือน9เวลา5โมงครึ่ง17นาฬิกา30นาทีครับ5โมงครึ่งถึง8โมงเอ้ยถึง6โมงครึ่ง
5: คร
6: ับ ก็คือ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีเจอกันที่ TikTok Live ช่องน้องอิงฟ้าเลย
5: ครับ
6: น้องอิงฟ้าเลยเท่านั้นนะครับใครอยากผิวใสดูใบร่างทองและอยากได้ Boxes Limited สุดคุ้มวันนี้เจอกันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับย้ำว่าสบู่เดลิฟธนาคารต้องไปหาตามกันในวันนี้นะครับ
5: ผมเคเบิลว่าหมดกี่นาทีเนี่ย
6: ตัวว่าภายใน1นาทีหมด500ชุดมั่นใจมาก
5: เนี่ยเหลือ499แล้วเนี่ยเพราะอยู่ที่เราอันนึงเนี่ย
6: เขายังไม่ปาก
5: อ๋อยังไม่ปาก
6: เขายังไม่ได้ไลฟ์พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะ
5: ไม่ก็มี500กับอยู่นี่อันนึงก็ต้อง499สิ
6: เขาเป็นแบบหมอกอัพมา
5: โอเคโอเคโอเ
6: ค
5: เดี๋ยวไปคืนเอาไปคืน
7: เอาไปคืน
5: คืนเขาจะได้
6: ก็เมื่อกี้พี่อ่านข่าวพี่พูดว่าอะไรดูไหมทำไมถึงเชิดได
5: ้
6: เพราะอิงฟ้ากับมะตูมผิวใสดูไบรท
7: ์อ๋อลืมไปอิงฟ้ากับมะตู
5: ม
7: เขาโคกันอยู่
5: โอเค
8: สดใสดีเดอร์ล
5: ี
8: ่สบู่เดอร์ลี่ฉันนะคะ
6: อุ้ยฉันเหมือนอิงฟ้าปะ
5: เหมือน
6: เฮ้ยจริงๆปะ
5: เหมือนจริง
6: วันนั้นที่แบบไปคาเฟ่อิงฟ้
5: า
6: คนเรียกให้ชงกาแฟด้วยอ่ะนี่คิดว่าเขาคิดว่าเป็นอิงฟ้าเปล่าเขาก็บอกว่าเหมือนพนักงาน
7: เหมือนบริสต้า
6: ใช
5: ่ขอบคุณธนาคารด้วยนะครับ
7: ขอบคุณธน
5: า
7: คารนะคอยดูกันแล้วกันว่า500เซนนี่จะหมดภายในเวลากี่นาทีนั่นเองนะมาดูเรื่องนี้บ้างดีกว่านะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยคือเขาภาพของผู้หญิงคนนึงผู้หญิงมีอายุคนนึงเนี่ย ขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึงห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยแคปชั่นระบุว่าเฮ้ยรถหรูเนี่ยสวนมาได้ยังไงเคยเห็นแต่คลิปคนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวต่อมาเนี่ยตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะแล้วก็ทราบตัวผู้ครอบครองรถเบนซ์คันนี้ด้วยนะดูนัดหมายเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนด้วยคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่สน.วิภาวดีคนขับเนี่ยชื่อว่านางดาขับรถเบนซ์อายุ77ปี
6: เดินทาง
7: มาไม่น้อยนะ เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวหลังจากขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึงห้าแยกลาดพร้าวคุณดาเนี่ยเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นคือ 1. ขับรถประมาท 2. ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรและข้อหาอื่นๆระหว่างที่เดินทางพบตำรวจเนี่ยคุณดาเดินทางมาด้วยรถตู้สีดำสวมใส่แว่นดำใส่หน้ากากด้วยปิดบังใบหน้าแล้วก็ไม่สะดวกที่ตอบคำถามด้วย ก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะให้ญาติเนี่ยกลับไปเอารถเบนซ์คันที่ก่อเหตุมาเนี่ยมาที่สน.วิภาวดีเพื่อนำมาตรวจสอบคุณดาเนี่ยเขาประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดา
5: คือเมื่อวานนี้คลิปนี้ไวรัลมากนะคนเข้าไปดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าวิภาวดีอ่ะคุณคิดดูนะว่าถนนมันถูกแบ่งอย่างชัดเจนมากๆมาจากไหนมายังไงถึงมันย้อนเข้ามาได้เพราะวิภาวดีมันไม่ใช่ถนน4เลนอ่ะมันมีทั้งข้างใน4เลนข้างนอกอีกไม่รู้กี่เลนมันเลนเยอะมากอ่ะแล้วมันแบ่งด้วยแบบเสาตรงกลางอ่ะมันจะข้ามมายังไง
7: แต่เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาไม่ยอมบอกว่าเพราะอะไรขับรถผิดหรือเปล่าไม่ถึงว่าเลี้ยวมาผิดไหมก็เป็นไปไม่ได้
5: ผมว่าถ้าผมเป็นคุณดาเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ตอบคำถามสื่อหรอกเพราะว่าตอบอะไรมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะสมควร
7: ใช่ไหม
5: มันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะสมควรที่จะย้อนสอนอะไม่ว่าตอบอะไรไปก็โดนด่าเพิ่มเติมอยู่ดีนะผมว่าก็มันก็จบที่ตรงนี้แหละก็คือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีเปรียบเทียบปรับอะไรล่าสุดเห็นแบบเขายึดรถไว้ที่สน.วิภาวดีด้วยนะฮะถ้าปรับเสร็จแล้วอาจจะแบบมีการคืนรถก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
7: ก็เมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยพี่คุยกับน้ำท่วมว่ามันมีเหตุผลอะไรวะเพราะว่าวิภาวดีเนี่ยมันไม่มีจุดเซกชันไหนเลยที่แบบว่ารถยูเทิร์นมาแล้ว
5: มันจะเข้าไปอีกเลนนึง
7: ไปอีกเลนนึงได้เพราะว่าถ้าเกิดจะยูเทิร์นบนวิภาวดีเนี่ยมันต้องไปขึ้นสะพานอ้อมเอาวูดกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะย้อนสอนแบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องโอเคออกมาจากซอยออกมาจากซอยแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวป้าเลี้ยวขวาเลย
5: อ่ะหรือว่าอาจจะเป็นแยกก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันก็ติดกับ5แยกลาดพร้าวเพราะตรงนี้มันก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวนิดนึงอาจจะหลงมาจากแยก5แยกลาดพร้าวนะก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรอ่ะพอคุณเป็นคนเดียวที่หันหน้าไปฝั่งนี้แต่ว่าคนทั้งหมดหันหน้ามาฝั่งนี้ คุณควรจะต้องรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณหันออกมาแล้วอ่ะคุณหักเลี้ยวออกมาอุ๊ยรถมา 4-5 คันเต็มเลนหันมาทางนี
7: ้
5: คุณต้องรู้ตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะเหมาะสมกับการย้อนสอนทางน
7: ั้
5: นอ
7: ายุมั้ยเกี่ยวกับอายุมั้ย
9: เกี่ยวมั้ง
5: อาจจะเกี่ยว
9: ก็ดูจากพี่ VK ก็เกี่ยวป่ะล่ะ
5: น้องอายุ
9: คนอะไรไปร้านตัวเองขับเฟอร์รารี่ไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
5: พาเฟอร์รารี่ไปด้วย
9: คือขับเฟอร์รารี่ไปแล้วเอามือยื่นมาแล้วจุงมอเตอร์ไซค์ข้างนอก
7: แป๊บนึงลัมโบกินี่จ้ะ
9: ลัมโบ
5: กินี่นะ
7: คือถ้าจะแอบด่าก็ให้มันให้ข้อมูลถูกถูกหน่อย
9: แอบอะไรกูพูดได้ไหม
5: ดีเจซูเปอร์คาร
9: ์มันอ่านไม่ทันไงเพราะว่าลัมโบเขาตัว L กลายเป็นตัว F มันเหมือนแปะผิดอ่ะเหมือนจ้างเด็กแปะติ๊กเกอร์ผิด
5: ของแท้ของจริงของจริงนะโอ้ของแท้ลัมโบกินี่นะฮะ
7: ไปดูเรื่องการ์ดที่สิ
5: เฮ้ยเรื่องการ์ดอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันล่าสุดเนี่ยผมมาเห็นข่าวนี้ผมก็เลยโทรไปถามเพื่อนผมว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในวงการการ์ดเพราะว่าวงการการ์ดตอนนี้มีหลายคนไม่ว่าพี่จ๋ายไททศสมิธมีโอ๊กลิตเติ้ลจอห์นมีพี่ก้องห้วยไล่เนี่ยเป็นผู้เสียหายในวงการการ์ดแล้วเขาออกมาเรียกร้องว่าเอ้ยช่วยมาดูหน่อยวงการการ์ดไม่มีการโกงเกิดขึ้นมูลค่าเนี่ยมันเป็นหลัก10ล้านนะครับทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนวงการการ์ดคืออะไรวงการการ์ดก็คือการซื้อขายการ์ดซึ่งการ์ดที่เขานิยมเนี่ยมันก็จะมีวันพีซแล้วก็มีโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยที่เขานิยมกันเนาะราคาใบนึงเนี่ยหลักแสนไปจนถึงหลักล้านเมื่อเช้านี่ผมดูในกลุ่มเนี่ยมีคนขายการ์ดวันพีซอ่ะ1ล้านบาทนะฮะ
7: หมายถึงการ์ด1ใบเนี่ยนะ
5: การ์ด1ใบเป็นตัวลูฟี่แต่ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นการ์ดนะ เป็นตัวลูฟี่เขาบอก1ล้านบาทมันน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือว่าทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันมีน้อยราคามันก็เลยพุ่งไปกลับมาที่วงการการ์ดวงการการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากวงการอาร์ตทอยวงการของสะสมก็คือ1คนที่เข้ามาในวงการนี้ก็คือคนที่ชอบจริงๆและอยากจะสะสมจริงๆ2คือคนที่เข้ามาทำกำไรเป็นนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับตัวนี้เพื่อที่มันจะมีกำไรงอกเงยเพื่อที่เอาเงินคืนมานะฮะแล้วก็3กลุ่มนี้คือกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาในทุกองค์ในทุกวงการไม่ว่าคุณจะเป็นวงการแบรนด์เนมวงการอาร์ตทอยวงการการ์ดก็จะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจต้องบอกแบบนี้บางคนไม่ได้ตั้งใจจะเป็นมิจฉาชีพแต่สุดท้ายเงินมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว
7: แล้วสามารถโกงได้ยังไง
5: มันมีคำเดียวก็คือคำว่าพรีออเดอร์พรีออเดอร์คืออะไรก็คือคุณจ่ายเงินวันนี้คุณยังไม่ได้ของวันนี
9: ้คุณต้องรอของ
5: มันก็คือจะมีแกปเวลาว่าง
7: สมมติพี่บอกพี่อยากได้ลูฟี่เนี่ยอันเนี้ยพี่แล้วเคเบิลเป็นคนขาย
5: ครับ
7: เคเบิลพี่อยากได้การ์ดลูฟี่0001อันเนี้ยแล้วยังไงต่อ
5: ผมก็จะบอกพี่พีเคถ้าพี่อยากได้เนี่ยใบนี้จริงๆอ่ะราคาในตลาดตอนนี้มันล้านหนึ่งผมขอพี่ 300,000 แล้วกันมัดจำไว้ก่อน 30% และเดี๋ยวอีกประมาณ3เดือนเนี่ยถ้าการ์ดมันส่งมาถึงอ่ะเดี๋ยวผมเอาการ์ดให้พี่แล้วพี่ค่อยจ่าย 700,000
7: ถ้างั้นพี่ควัก 300,000 ให้ตูมยังไงต่อ
5: พี่มาตูมนี่ลูฟี่ล้านหนึ่งนะผมขอพี่ 300,000 แล้วกันเดี๋ยวมาอีก3เดือนผมเอาให้พี่เอา 700,000 คืนมาแต่ว่าได้แน่ๆนะน
9: ้ำ
5: ท
9: ่
5: วม 300,000 นะพี่กวง 300,000 นะคนนู้น 300,000 รวมอยู่
9: เหมือนตลาดเดียวกับ
7: อันล้าน5แล้วนะ
9: มันก็เหมือนตลาดเดียวกับแบรนด์เนมอ่ะ
5: ถูกต้องนะฮะแล้วเขาก็อ้างว่าไอ้ล้านนึงเนี่ยพี่พอวันมาถึงเนี่ยไอ้ใบล้านนึงเนี่ยที่พี่พีเคจะได้อ่ะไม่แน่นะวันนั้นเนี่ยไอ้มูลค่าการ์ดมันอาจจะไปล้าน8ล้าน9พี่กำไรหน่อๆเลยนะพี่พีเค
9: เหมือนลงทุน 300,000 ได้กำไรคือมาล้านนึง
5: เขาก็จะมีวิธีการบอกว่าอุ๊ยเห็นมั้ยราคาการ์ดมันขึ้นเรื่อยๆรออีก3เดือนไอ้ลูฟี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันล้าน8พี่แต่วันเนี้ยพี่จ่ายผมแค่ล้านเดียวแต่พี่เอามาก่อน 300,000 มันก็คือเป็นสเต็ปการหลอกแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นมิจฉาชีพบางคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางพอเขาบอกว่าพี่เคไอ้ใบเนี้ยมันมาถึงแล้วแต่ว่าเอ้ยราคามันขึ้นเป็นล้าน8จริงว่ะพี่ผมก็บอกว่าพี่เคผมมาหาการ์ดไม่ได้เดี๋ยวผมคืนพี่ 300,000 แล้วกันแล้วผมก็เอาไอ้การ์ดใบนี้ไปขายเองก็ได้ล้าน8ผมจะไม่พี่ทำไมถูกไหมล่ะมันก็เป็นการเป็นมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจคือบางคนตั้งใจโกงตั้งแต่แรกแต่บางคนพอเห็นว่าเอ้ยราคามันขึ้นว่ะจะไปให้พี่บีเคมันทำไมวะก็คืนเงินมัดจำมันไป 300,000 แล้วเราเอาใบนี้ไปขายคนอื่นต่อก็ได้ล้าน8มาเต็มๆเองจะไปขายพี่บีเคมันทำไมล้านเดียวนะครับมันก็จะมีทั้งแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของพี่จ่ายไททอสมิธเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาโดนแบบนี้ก็คือพรีออเดอร์มาแล้วก็ของไม่มาส่งนะครับพอมันไม่ส่งแล้วเนี่ยคือยอดมูลค่าเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้โกงแค่คนคนเดียวเขาโกงหลายคนนะครับแล้วคนคนนี้ที่โกงเนี่ยพี่จ่ายก็บอกว่าก็ยังอยู่ในวงการการ์ดเกมปกติก็คือยังมีการซื้อขายยังมีการโพสต์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถมีใครทำอะไรเขาได้นะครับซื้อบ้านซื้อรถอวดชีวิตหรูหราก็มีให้เห็นแล้วนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปแจ้งความนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็ถูกส่งไปที่ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะรวมตัวเดินทางไปยื่นที่ตำรวจไซเบอร์ยอดความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประมาณ15ล้านบาทนะครับคือมันไม่ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันเหมือนเป็นการซื้อขายที่มันไม่สำเร็จอ่ะคือให้เงินไปแล้วแต่ว่าของมันไม่มาก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่อโกง
7: แล้วอย่างนี้เขาต้องมีการเซ็นสัญญาไหม
5: ส่วนใหญ่อ่ะไม่มีนะพี่พีแบบ
7: ก็ใช่
5: เชื่อใจอ่ะ
7: ก็ใช่ดิพี่เองคิดเลย
5: คือบางคนเนี่ยเขาบอกอย่างผู้เสียหายคนนึงเนี่ยเขาบอกว่านายบีหนึ่งในผู้เสียหายเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์บอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อของกับผู้ขายรายนี้ครั้งแรกนะซื้อ1ชิ้นนะ 26,000 บาทรอ3เดือนแล้วพอ3เดือนเนี่ยได้ของจริงๆครั้งที่2เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นซื้อเยอะๆเลยรอบนี้14รายการ20ชิ้นรวมเป็นเงิน 780,000 บาทจ่ายมัดจำเต็มจำนวนนะครับแต่พอถึงกำหนดวันส่งของผู้ขายบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขออีกสัก1สัปดาห์แล้วกันอีก2สัปดาห์สุดท้ายมันเลยมาเป็นเดือนก็ยังไม่ได้ของแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดสังเกตตั้งแต่ประมาณต้นเดือนแล้วเพราะว่าช่องทางของผู้ขายเนี่ยอัปเดตน้อยลงแล้วก็คนที่อยู่ใกล้บ้านผู้ขายบอกว่าเห็นการเคลื่อนไหวสินค้าน้อยลงแล้วก็มองว่ายอดพรีออเดอร์มากเกินกว่าคนคนเดียวจะรับได้นะครับยอดรวมที่คุณบีเนี่ยบอกว่าประมาณ29ล้านบาทสุดท้ายเนี่ยทราบว่าบ้านผู้ขายถูกทิ้งร้างตั้งแต่วันอาทิตย์ผู้ขายขับรถออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยก็คือ29ล้านบิดหนีไปเลย
9: มันเงินเยอะนะแก29ล้านมันตั้งตัวไงมันตั้งตัวอยู่สบาย
7: บินไปอยู่ประเทศอื่นได้เลยสิ
5: ใช่
9: แล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบอ่ะเพราะยอด29ล้านมันเป็นยอดที่เยอะสำหรับคนมาหากินสำหรับคนตั้งตัวสำหรับมนุษย์ทั่วไปแต่พอออกในสื่อมันก็ไม่ได้ดูเยอะ เท่ากับแบบยอดร้อยล้านที่เขาโกงกันเรื่องเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้โหดกระแสจะรับเรื่องไหมแต่ว่าสำหรับนี่นี่คิดว่าแบบโห
7: ไม่แต่ถ้า
9: โหดอยู่นะ
7: แต่ถ้าเกิดการซื้อขายการ์ดเนี่ยสมมติว่าพี่โทรมาเคเบิลเนี่ย
5: จ้ะ
7: มันไม่มีหลักฐานอะท้ายสุดเราไม่ได้เซ็นสัญญากันนะ
5: อาจจะมีซื้อขายผ่านไลน์อย่างเงี้ยบอกอ่ะผมเอาใบนี้พี่เอาใบนี้เบิ้ลเงี้ยอ่
7: ะเข้าใจไอ้ไลน์เนี่ยมันยังเป็นหลักฐานได้ใช่ป่ะแต่ถ้าพี่โทรไปหาเคเบิ้ล
5: อ
7: ่ะ
5: โอ้มันก็ไม่มีหลักฐาน
7: ก็ใช
5: ่มีแค่สลิปโอนเงินอ่ะแต่ผม
7: ก็ถ้าไม่โอนอ่ะแล้วไม่ได้โอนพี่เอาเงินสดไปให้อ่ะ
5: อ๋อนี่ยิ่งยากเข้าไปอีกมันก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกอ่ะถูกไหมครับคือแต่ถ้าเราถอดสมการนี้ออกมาแล้วเนี่ยถอดเอาคำว่าการ์ดออกไปเนี่ยมันคือโมเดลของการหลอกลวงเดียวกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นโมเดลกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นโมเดลเรื่องของฟิกเกอร์เป็นโมเดลเรื่องของอะไรนะอาร์ตทอยอ่ะคือมันเป็นการหลอกรูปแบบเดียวแค่เปลี่ยนตัวสินค้าแค่นั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้ามันมีวงการไหนเกี่ยวกับของสะสมผุดขึ้นมาอีกเนี่ยถ้ามันมีลักษณะการพรีออเดอร์หรือว่าการต้องรอสินค้านานๆแบบนี้ขอให้คุณระวังไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ของหรือว่าอาจจะถูกโกงได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆแล้วก็เช็คเครดิตดีๆแต่พูดถึงการว่าเช็คเครดิตเนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มวันพีซเนี่ยคนที่ขายที่เป็นโกงเนี่ยเครดิตก็ดีเหมือนกันนะฮะคือเหมือนสร้างเครดิตมาตั้งแต่แรกอะนะแต่สุดท้ายพอยอดเงินมันเยอะๆก็บิดหนีมันก็มีเหมือนกัน
7: เอาถ้าอย่างงั้นไปก่อนเขาโฆษณาเนี่ยสมมติคนถ้าคุณเป็นนักสะสมเนี่ยครั้งต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยควรจะเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
5: ก็ควรจะต้องทำสัญญาผมว่าถ้ามันยอดเงินเยอะๆยังไงซื้อขายมันก็ต้องทำสัญญาเปิดใบนี่ PO มาสิเปิดใบเสนอราคามาทำสัญญากันให้เป็นรูปแบบกิจจลักษณะก็จะได้มีหลักฐานไว้ปลอดภัยคุณปลอดภัยผมด้วยผมว่าซื้อของอย่าไปเกรงใจกันเพราะคนไทยติดเกรงใจสมมติผมซื้อของจากพี่ประตูมอย่างเงี้ยพี่ประตูมผมขอใบเสนอราคาหน่อยผมขอไม่กล้าที่จะขอเพราะว่าเออโอ้ของแค่นี้เองจะมาขอทำไมวะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานในการซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้าจะเซฟตัวเองเซฟตัวเราด้วยอ่ะทำให้มันเป็นกิจจลักษณะมีใบ PO ขอใบเสนอราคาก็ว่ากันไป
7: ฝากไปด้วยกันแล้วกันครับ
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
14: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
13: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: และเอกสารกับสลิปทันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: 9นาทีก่อน9โมงเช้านะครับแหมชั่วโมงแรกของเราได้ผ่านไปไวกันมากเลยเนาะน
5: ี่ครับ
4: เซเลบบาร์2ถามว่าแว่นร้านพี่เคเบิลพรีออเดอร์ไหมคะหรือพร้อมส่ง
5: 12เดือนครับ ยาวๆเลยโอนเงินไปก่อนอันนี้ไม่มาจำด้วยเต็มจำนวนด้วยนะฮะ12เดือนพรีออเดอร์ไว้เลย
6: ขอให้ธุรกิจเจริญ
5: ขอบคุณครับ
4: วันเดย์บางวันชื่ออะไรนะขออีกทีนี
5: ้ Sunday Day ครับนี่กำลังใส่อยู่นี
4: ่ Sunday Day อ่ะอันนี้
7: ต้องแคบไหนแคบไหนไม่แคบไหมนี่ Sunday Day นะครับ
4: Sunday Day Sunday Day ครับ
5: เดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพี่เล็กด่าม
4: ีกี่สีกี่สี
5: มีตอนนี้มี3สีแล้วครับเดี๋ยวพี่เล็กด่าแล้วพอแล้วนะฮะพี่แขเป็นไงพี่มะตูม
6: แขเนี่ยตอนนี้คือวิ่งแก้บนไม่กล้าลดล่อเพราะว่ากลัวพักแก้วมรกตแต่ว่าตอนนี้เป็นดราม่าอยู่ก็เลยลุยแบบฟ้องเกียร์คีย์บอร์ดเลยคือแฟนวอลเล่ตัวยงอย่างรัศมีแขเนาะเขาเริ่มภารกิจในการวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วจำนวน100รอบจากระยะทางรวมราว200กิโลเมตรครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะหลังจากเคยประกาศไว้ว่าหากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสได้สำเร็จเนี่ยตัวเองก็จะมาแก้บนวิ่งร้อยรอบรอบวัดพระแก้วรัศมีแขก็มาเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนเนี้ยเริ่มวิ่งสะสมไปได้แล้ว10รอบโดยจะทยอยวิ่งเก็บระยะทางเรื่อยๆในช่วงเช้าและช่วงเย็นยืนยันว่าจะไม่มีการลดหย่อนจำนวนรอบเป็น80หรือ90รอบอย่างแน่นอนและจะไม่มีการให้ใครมาวิ่งแทนเนื่องจากเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแก้วมรกตจึงไม่กล้าลองดีหรือทำเป็นเล่นโดยตั้งเป้าว่าจะวิ่งให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพร้อมปฏิเสธการรับงานสปอนเซอร์หรืออีเวนต์ระหว่างวิ่งแก้บนด้วยเพราะต้องการทำด้วยความตั้งใจจริงในเขตพื้นที่พระราชฐานนะครับสำหรับรอบที่ร้อยซึ่งเป็นรอบสุดท้ายวางแผนจะวิ่งในวันอาทิตย์เวลาประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็เตรียมชวนแฟนๆมาร่วมวิ่งในบรรยากาศเป็นกันเองด้วย
4: ตีห้าครึ่ง
6: ส่วนประเด็นการปกป้องนักกีฬารัศมีแขยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีกับกลุ่มชาวเน็ตที่โพสต์ข้อความคุกคามด้อยค่าหรือด่าทอนักกีฬาด้วยความแบบรุนแรงเช่นการไล่ไปตายหรือไล่ออกจากทีมชาติโดยเผยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจนักกีฬาที่เป็นเยาวชนอย่างรุนแรงแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้ได้เซ็นเอกสารส่งฟ้องทนายเรียบร้อยแล้วด้วยเน้นย้ำว่ายินดีรับฟังทุกการวิจารณ์ในเชิงเทคนิคและรูปแบบการเล่นแต่จะไม่ยอมความให้กับคำพูดที่คุกคามเกินจริงพร้อมยืนยันชัดเจนว่าจะไม่รับคำขอโทษหรือกระเช้าเยี่ยมแต่กลับจะเรียกค่าเสียหายเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้เป็นทุนค่าตั๋วเดินทางบินไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันที่ลอสแอนเจลิสที่28
5: ขอบคุณคุณมะตูมสำหรับการรายงานด้วยนะครับครบทุกตัวอักษรจริงๆ
6: ทำไมอ่ะ
5: ไม่แบบว่าครบทุกตัวอักษรเลยวิผมนั่งไล่ดูอยู่ดีดีก็เก่งไง
6: นี่แกรายงานข่าวแกข้ามตัวอักษรไหนด้วยหรอ
5: ไม่ไม่ครับ
6: แต่ไม่เคมันเนี่ย
5: แต่ผมก็นั่งดูนี่ผมก็
4: ข้ามตลอดเลยใช่
5: เออนะก็สู้ๆพี่แข
4: เอ็ดดี้ช็อปบอกว่าวัดพระแก้วไม่ใช่เล็กๆความกว้าง
6: ใช่2กิโล
5: เนี่ยพี่แขบอกว่า100รอบมันประมาณ200โลก็รอบละ2โลคือเขาน่าจะวิ่งแบบบนพระบรมมหาราชวังอ้อมมานั่นจะประมาณนั้นผมเคยไปวิ่งรูทนี้อยู่สวยคือถ้าไปช่วงหน้าหนาวอากาศดีเลยวิ่งรอบพระบรมมหาราชวัง
4: โอ้แต่ถ้าวิ่ง100รอบก็หนักเอาเรื่อง
5: เขาเลยทยอยแบ่งๆไง
4: ไม่แต่ก็ดีนะที่ก็จะมีแขตอนนี้แบบเอาจริงแล้วอะแล้วถ้าฟ้องคือฟ้องต้องเป็นเงินด้วยเพื่อที่เอาเงินบินไปจะได้บินไปเชียร์ที่วอลเลย์ไทย
5: ใช่ LA นะ LA โอลิมปิกนะ
4: เออดีมากดีมากดีมากในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับผมอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอินฟราเรดสบู่เดลิฟธนาคารนะฮะและเฮกุนดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาสนุกกันต่อกับแชร์ข่าวเช้า
2: เฟิร์สคลาสแชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคย ที่ JobsDB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
11: กรอบเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
13: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
14: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
15: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จเมนูชาว EFM เที่ยงนี้กันหน่อยนะครับน่าทานทุกเมนูเลยครับหมูสับผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวนะครับมีแกงเขียวหวานไก่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงข้าวผัดกุ้งนะฮะจากคุณเพชรส่งเข้ามาประกวดกันด้วยมีเมนูไหนเพิ่มเติมนะฮะแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินส่งมาพร้อมกับเพลงด้วย

พลงคลื้นนะครับนี่คือเซรุงงานจากสเลอร์รวมไปถึงมีคนที่ถูกลักจากวอดี้สแลมด้วยนะฮะที่ต้องเปิดเพลงคลื้นแบบนี้เพราะผมกำลังจะเข้า PR 1กิจกรรมที่มันคลื้นมันสนุกมันสุดยอดมากๆและที่สำคัญมันฟรีคุณผู้ฟังครับผม Create the City ธุรกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับชวนชาวแก๊งออกไปเช็คอินให้สุดสนุกให้เต็มที่ตลอดเส้นทางนะครับกิจกรรมนี้ Exclusive มากๆจาก EFM แล้วก็ Honda นะครับเปิดรับสมัครทีมสายเที่ยวครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายกินสายคอนเทนต์สาย Enjoy นะครับร่วมออกเดินทางไปกับพวกเรานะครับเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทรงวาด King Power มหานครนะครับชาจีมหานครมหานคร Skyverse รวมไปถึง Hansen House ด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจตลอดเส้นทางให้คุณได้ร่วมสนุกกันนะครับรวมไปถึงปิดท้ายมื้ออาหารสุดพิเศษนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ New Honda City อยู่แล้วหรือว่าอยากจะมาลองขับด้วยตัวเองนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมทริปสุด Exclusive นี้ได้นะครับกติกาการสมัครคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับเราจะรับสมัครเป็นทีมครับทีมละ3คนนะครับสมาชิกทุกคนต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมไปถึงนะครับสมาชิกอย่างน้อย2คนในทีมนะครับต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับสามารถส่งข้อมูลการสมัครเนี่ยผ่านทาง Facebook Fanpage ของ EFM Station ได้เลยนะครับสิ่งที่คุณต้องส่งมามีอะไรบ้าง1คือชื่อแก๊งนะครับ2ครับสามารถส่งรูปภาพหรือว่าคลิปแนะนำแก๊งนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีนำเสนอได้อย่างอิสระนะครับเราไม่จำกัดทางความคิดแล้วก็ไม่จำกัดรูปแบบนะครับแต่ขออย่างเดียวห้ามใช้AI นะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คุณต้องส่งมานะครับเป็นเหตุผลว่าทำ

ใช่ Quake The City ต้องเลือกทีมคุณนะครับโดยผู้จัดจะคัดเลือกจากความน่าสนใจความคิดสร้างสรรค์ความเป็นทีมแล้วก็เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราจะเปิดรับสมัครทั้งหมด20ทีมครับ10ทีมแรกเนี่ยเป็นทีมสำหรับคนที่มีรถ New Honda City หรือว่า New Honda City Hatchback อยู่แล้วนะครับแล้วก็จองรวมไปถึงรับรถตั้งแต่วันที่26มิถุนายน69เป็นต้นไปนะครับโดยคุณต้องสามารถเอารถของคุณมาร่วมกิจกรรมได้นะครับและอีก10ทีมสุดท้ายนะครับเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ New Honda City นะครับโดย Honda เนี่ยจะจัดเตรียมรถ New Honda City สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมไว้ให้นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง23กันยายนนี้แล้วเราจะประกาศผู้โชคดีนะครับ25กันยายนนี้ทาง Inbox Facebook Fanpage ครับ EFM Station นะครับย้ำอีกทีว่างานนี้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเตรียมแก๊งให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์ว่าแก๊งของคุณนี่แหละคือแก๊งที่เราต้องเลือกนะครับแล้วก็ย้ำอันอีกทีนึงเราจะมีดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากวงมีนด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Live
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: สัปดาห์นี้ Fandom Live ของเรานะครับต้อนรับ8หนุ่มสมาชิกเฟวิกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live วันพฤหัสนี้กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแมกุลามิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: Good Mood, Full Step และก็ Bogie Lion นะครับนี่คือ3ศิลปินที่เราจะพาไปเจอน้องๆมอรังสิตนะครับ25กันยายนนี้ปักหมุดไว้เลยนะครับยิ้มไปมอนทัวร์ครับไปลุยกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเตรียมตัวเพื่อนเตรียมแก๊งแล้วก็มาเจอกันหน้าเวทีได้เลยนะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเราครับสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดทางพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชื้นมันสดครับชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาชนิดคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
5: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังคอนตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังคอนตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7 Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนควรเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ที่แต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคร์เรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์สัญชัยกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
11: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยากตื่นสักที
12: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอ่ะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
4: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและโฟเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟฟาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้ครับเราอยู่กับคุณบอยช่างแอร์เห็นผีนะครับมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องล่าท้าหลอนนะครับประสบการณ์ชวนเพื่อนไปล่าท้าผีในโรงงานร้างแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อความเฮี้ยนนะครับแล้วก็ทริปนี้เนี่ยทำให้คุณบอยแล้วก็ชาวคณะได้เจอกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ายังจำมาถึงทุกวันนี้นะครับหลอนระทึกระทมสมใจเลยพวกเขาเจออะไรบ้างในค่ำคืนนั้นไปฟังเรื่องราวเรื่องล่าท้าหลอนย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube A Time ของเราอังคารคุมปอง X นะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมปอง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับมีเพิ่มเติมเมนูเข้ามานะครับบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงหมูกรอบไข่ต้มนะครับแล้วก็มีคุณทานตะวันส่งเข้ามาเป็นแกงส้มกับหมูทอดค่ะ DJ Cable ทานอะไรวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้อยากทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะเนื้อตุ๋นแล้วก็มีลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นมีเอ็นเนื้อเนี่ยโอ้โหวันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับหมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับทานข้าวอร่อยทุกคนนะครับพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 น.ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Extract Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยิ่งเปลี่ยนเป็น Extract Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Extract Portal แล้วรับสิทธิ์ Extract Reward ทุกการเดินทาง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street กินน้ำสปูนสปูนขนมแมว
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน

0: แล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกๆที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยก
3: ๆ EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Boogie Lion
5: อะโยกอะโยก
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: วันที่3ของการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน 2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนภัทรโกยสกุลส.ส.พรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7โครงการวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ปพ.แจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
13: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายนซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบระยะถัดไปจึงขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
14: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: B

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนส์มันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่9กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: กับผมณัฏฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนพร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจครับ
1: ค่ะนำเสนอในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เวลาติดตามข่าวนะคุณณัฐาบางทีเนาะเราก็อยากจะได้เสพข่าวที่มันดีๆอ่ะนะสร้างเติมพลังบวกให้เรา
2: ที่มันฮิวใจ
1: ที่มันฮิวใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าตามหน้าสื่อมันก็มักจะบวกแต่บวกในความหมายไม่ดี
2: ฮะ
1: นะคะ
2: บวกปะทะกันบ้างนะเกิดความรุนแรงกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: อย่างล่าสุดนะคะก็มีข่าวยิงกันในโรงเรียนอีกแล้ว
2: โอ้ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาที่มันมีน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือรายงานข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่โอ้นี่น่าสงสารมากเด็กๆนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับจำนวน44คนเนี่ยนะครับก
1: ็
2: คือปลอดภัยแต่ว่าน้องในขวัญเสีย
1: นะครับการหวาดกลัวนะคะ
2: บางคนร้องไห้
1: ด้วย
2: อยู่ในที่เกิดเหตุ
1: แต่เราไม่อยากเริ่มต้นรายการด้วยข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันหน่อยเนาะมันเป็นข่าวมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะข่าวด่วนค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เบื้องที่รู้มาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจด้วยเห
2: ็
1: นว่าชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการปิดล้อมบ้านพักของผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ย

0: หลบไปที่บ้านพักแล้วตอนนี้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ออกมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใช่ไหมคะ
1: ยังไม่มีวี่แววในขณะนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารกันว่าเอ๊ะเขาดำเนินการกันไปยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ายังอยู่ที่บริเวณบ้านพักของนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะของครอบครัวมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันบ้างก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะตกหนักด้วยในหลายพื้นที่เลยนะคะทางปภ.เนี่ยก็แจ้งมาแล้ว71จังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะคะต้องระวังกันไปถึงโน่นเนี่ย13กันยา
1: ครับก็ต้องติดตามการคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอกไปพื้นที่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะโอ้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องบางคนบอกเห็นอากาศโปร่งใสเนี่ยขับรถออกไปแป๊บเดียวเองนะฮะ
0: เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวอะที่ไปรถไปติดล
1: ม
0: ติดดินโคลน
1: ครับที่พิษณุโลกนะจำได้
0: ใช่ที่พิษณุโลกคือถ้ามองจากภาพเนี่ยถนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็ราบเรียบดีแต่พอมันผ่านมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันกลายเป็นดินโคลน
1: นะครับ
0: มันต้องไปต่อนะคะก็ไม่รู้จะไปยังไง
1: ระหว่างทางเลย
0: นะใช่
1: แล้วก็ดูรถหลายๆคันที่ติดเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของดินสไลด์
0: จะมีดินสไลด์มีดินโคลนเกิดขึ้น
1: แบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่มีดินโคลนไม่มีอะไรแต่เรามีฝนไงนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บ
0: รถติดนะคะ
1: หนักเลย
0: น้ำท่วมอีกในบางจุดนะคะ
1: หลายคนก็เครียดเวลารถติดอย่าเพิ่งเครียดคุณผู้ฟังครับก็ทำใจร่มๆสบายๆนะฮะวางแผนกันก่อนออกก่อนวางแผนกันก่อนออกเดินทางอย่างนี้ดีกว่านะครับเอามาดูที่ในเรื่องของโอลิมปิกกันบ้างเนี่ยนะขออภัยนะครับมาดูที่เรื่องของ
0: เอเชียนเอเชียน
1: เกมนะ
0: เอเชียนเกม
1: แหมผมนึกใจนึกไปถึงโอลิมปิกตลอดเลย
0: เราก็ลุ้นอยู่ไงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะจะไปสู่โอลิมปิกแล
1: ้
0: ว
1: เหลือวอลเลย์บอลชายนะครับวอลเลย์บอลหญิงได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเวลา 14:00 นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมนะครับเพื่อรับโอวาทและความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ในส่วนของผู้แทนสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย351คนด้วยกันนะครับก็จะทำการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเข้ารับฟังโอวาทนะครับรับโอวาทที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
0: ค่ะโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและก็สภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและก็กำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬา าและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬาด้วยกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย991คนก็จะประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิงนะครับ338คนแล้วก็นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก297คนด้วยกันครับ
0: ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะ
1: ค
0: เตรียมเชียร์กันได้เลยเริ่ม19กันยายนนะคะ
1: กันนะครับส่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญมาเยอะๆเหรียญใดก็ได้เป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดครับ
0: ค่ะอ้าวในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะก็ทางสำนักพระราชวังนะคะก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
1: ครับซึ่งในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเที่ยงตรงคือ 12:00 นนะครับแล้วก็จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเขาจะปิดเวลา 11:00 นดังนั้นนะฮะถ้าใครจะไปในช่วงของวันที่18เนี่ยก็ขอให้ไปถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา 11:00 ครับ
0: ค่ะส่วนวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 จนถึง 15:30 นะคะอันนี้เป็นช่วงบ่ายละบ่ายโมงถึงบ่าย 3:30 นะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 20:00 เลยนะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา 19:00 ค่ะทุ่มตรงค่ะ
1: ครับก็ถึงก่อนนะเช่นกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่จะเข้าในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับห้ามสวมกางเกงยีนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอความร่วมมือสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นแต่เข้าใจว่าจุดบริการผ้านุ่งนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาไว้บริการเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่นะครับสามารถที่จะร่วมใช้บริการกันได้ครับ
0: ทีนี้มาดูในส่วนของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีในวันที่6พฤศจิกายนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยจะมีช่วงซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปชมได้
1: ก็ยังชมได้นะครับซึ่งการซ้อมย่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนไปรอการรับชมในจำนวนมากนะครับซึ่งเขาจะมีการซักซ้อมย่อยกันอีกทีก็คือในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อย
0: ะ
1: นะฮะส่วนการซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลา าคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจจะไปเข้าชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะจากภาพที่ดูเห็นมั้ยคะ
1: ครับ
0: นี่คุณณัฐาทราบแม่นยำแล้วว่าเรือแต่ประเภทนี้เป็นชื่ออะไรใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีในส่วนของผู้จำรีนะครับที่ห้อยบริเวณปากแล้วก็ในส่วนของบันไดขนาดใหญ่ที่มีการคล้องอยู่บริเวณโขนเรือนะครับยังงดงามถึงเพียงน
0: ี้ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีพื้นที่ให้เข้าชมได้นะคะสองฝั่งในส่วนของฝั่งทนก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะคะแล้วก็วัดอรุณด้วยส่วนฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชที่คนก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ่อยม
1: ี
0: ที่สำหรับอะไรนะ
1: บรรยากาศด
0: ีใช่ไหมคะ
1: บรรยากาศดี
0: บรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีที่ท่าช้างด้วยค่ะส่วนวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ไปรับชมการฝึกซ้อมได้แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมจากกองทัพเรือ
1: ครับในส่วนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับ3วันมีวันไหนบ้าง
0: นะครับ
1: ก็จะมีวันซ้อมใหญ่เนี่ย2วันด้วยกันคือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก1วันซึ่งเป็นโอกาสพิเศษมากๆคือวันจริงนะครับก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน
0: วันจริงเราก็ได้รับชมด้วย
1: ถูกต้องครับคราวนี้พื้นที่นั่งชมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการจัดไว้เนี่ยก็คือที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทักษณาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะฮะส่วนพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับ1คนรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เฉพาะเพียงวันเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเลือกวันใดวันหนึ่งแหละครับผม
0: ค่ะทีนี้วิธีขอรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังฟังเบอร์ดีๆค่ะ
1: ครับ
0: เบอร์0982790903 0982790903แล้วก็อีกเบอร์นึงนะคะ09827909140982790914ตั้งแต่เนี่ยเริ่มแต่บัดนี้ได้เลยนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะคะโทรได้ตามเวลาที่กล่าวไปนี้แล้วก็รับบัตรด้วยตนเองนะคะที่กรมการพลเรือนทหารเรือนะคะก
1: ็
0: อยู่แถวบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.8โมงครึ่งถึงบ่าย 4:00 น.เย็น
1: คือ 4:00
0: น.ครึ่ง
1: ก็คือว่าต้องติดต่อในวันเวลาราชการนะครับตามที่เขากำหนดอันนี้ก็แอบเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะโอ้ให้2เบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ
0: ่ใครๆก็อยากไปชม
1: น่าจะโทรกันสายไหมอ่ะคุณรัตนมนต์ผมว่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปลองดูคุณผู้ฟังครับตามเบอร์แล้วก็วันเวลาที่เราสองคนได้มีการแจ้งกันนะครับแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอยากไปเลยเนี่ยนะฮะอยากจะไปชมสักครั้งหนึ่งนะครับภาพยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับ
0: พักฟังเพลงก็เอาใจแฟนๆอัศนีวสันต์กันอีกเพราะวันนี้รอบสุดท้ายแล้ว
1: ร
0: อบที่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องที่นั่งใช่ไหมอันนี้เขาก็ชดเชยให้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เสนอเพลงคงเดิมค่ะ

0: เพลงคงเดิมของอัศดีวสัตนะครับในขณะที่เปิดเพลงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะแอบร้องตามกันนะ เพราะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครหลายคน
1: หลายเพลงของอัศดีวสัตนี่ร้องได้ร้องตามได้นะ เพลงเยอะมากเลย ค่ะ
0: ก็เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับ แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีก1วัน
1: วันสุดท้ายแล้วว
0: ันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณฟังมาดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการวางมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะโอ้น่าทำมานานแล้วอันนี้ทำเถอะนะ
1: จริงเอาจังแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางนะครับทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดนแล้วเนี่ยอันนี้โดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาเตรียมยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยเขาตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกอย้อนหลังแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดเนี่ย114คดีด้วยกันนะครับ114กรณีขออภัยคุณผู้ฟังครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสวมตัวสอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันทำกันถึงขนาดนี้เลยนะสวมตัวสอบเนี่ยผมเป็นคุณเป็นผมเข้าไปสอบนี้หรอ
1: ค่ะ
0: เออได้เนาะ
1: สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ์อีกนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้สอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้โอ้ก็งามละสิคราวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับจึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นี่แหละเนี่ยนะฮะรวมถึงการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่ออะไรอุดช่องโหว่ฮะนะครับของระบบเดิมแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกครับ
1: ที่หลุดจากที่หนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าไปสมัยที่หนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: เขาเลยต้องมีการทำแบ็คลิสต์ไม่ให้เข้าสู่
0: เลขประจำตัวว
1: งการข้าราชการใดๆราชการไหนหน่วยงานไหนก็รับไม่ได้นะคะมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสั่งมานาจสั่งบรรจุเนี่ยดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะคะก็จะให้องค์กรกลางเนี่ยบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีเนี่ยทำเป็นบัญชีเลยนะคะก็คือแบ็คลิสต์นั่นแหละผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเลยให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะทำทุจริตมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะไม่ใช่ไปโผล่ออกจากที่นี่แล้วไปโผล่อีกที่นึงนะคะก็เป็นการปิดช่องโหว่อย่างที่ว่านะคะผู้ปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครงานอีกหน่วยงานหนึ่งได้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้แม่ก็ต้องเอ่ยแหละนะมหาขบวนการเลยนะครับสอบท้องถิ่นอะที่นนทบุรีอะนะที่เขาไปจับกลุ่มได้
1: ประเภทคะแนนแบบคนที่ทำคะแนนได้เยอะกลับกลายเป็นว่า
0: ไม่ได้
1: คนได้น้อยได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะสำนักงานกพ.นะครับยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกอเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกอปัจจุบันคุณผู้ฟังครับได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบภาคกอนะครับเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีแผนการปรับระบบสอบใน3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนนะครับระยะกลางภายในระยะเวลา3ปีก็คือเตรียมปรับสอบกพ.เตรียมปรับสอบนะครับภาคกจากระบบเปเปอร์ที่เราเขียนกันนี่นะนะครับควบคู่กับ e-exam เนี่ยไปสู่ระบบสอบแบบ e-exam
1: อย่างเดียวเลย
0: แบบเดียวนะฮะ มันก็จะยากขึ้นแล้วในเรื่องของการคดโกงการทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็การยกระดับการตรวจสอบนะครับรวมถึงระยะยาวภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะเขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญานะฮะโทษทางอาญาเนี่ยแน่นอนไม่สามารถยอมความได้นะครับให้เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการครับ
1: ค่ะเดิมเนี่ยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการเรียกเงินเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วก็ได้การบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนนะคะซ
0: ึ่
1: งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงอย่างที่บอกนะคะออกราชการโดยพลันแต่ว่าไม่กระทบกับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงกระบวนการสอบภาคก.โดยเพิ่มการตรวจสอบเรื่องของรูปถ่ายของผู้สมัครด้วยแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครสอบเนี่ยลงบนกระดาษคำตอบด้วยนะคะอ
0: ัน
1: นี้มีการเพิ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางการปกครองแล้วก็ทางวินัยต่อไปมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำผิดเข้าสู่หน่วยงานราชการอื่นนะคะและก็ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบที่จะสอบเข้าราชการเนี่ยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับหลายคนชอบใจสิ่งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ คนที่เขาสอบได้หนังสือแล้วฟรีนะครับสำหรับทำไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมอยี่หวานะฮะเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อเลยกันแล้วกันครับ

0: ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะลงไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้หมดความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไปนะคะเพียงแค่ย้ายโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น4จังหวัดในภาคเหนือกันก่อนค่ะและจังหวัดแรกที่พวกเราจะเข้าไปทำโครงการก็คือจังหวัดตากแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนี้ไปบ้างแล้วที่กองร้อยทหารพันทั้ง8กองร้อยและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปทำโครงการที่กรมทหารพันที่35โดยตรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำงานบุคลากรหลายท่านยังไม่เคยขึ้นดอยและไม่เคยทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปีที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับและการตอบรับโครงการนี้จากผู้เข้ารับฟังการบรรยายผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดีและดีมากโครงการนี้จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะและจะทำจนครบทุกภาคในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน16กันยายนที่จะถึงนี้กรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะคะเราจะได้พบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะฝนตกหนักทุกวันช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณคุณหวาด้วยนะครับ
1: มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเราด้วย
2: น่าจะตัดตอนกลางคืนนะครับจัดเรไรแล้วก็ได้เต็มไปหมดขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราสรุปเลยก็แล้วกันคุณว่ารัฐมนตรีเรื่องของการเปิดรับพลทหารอาสาปี2570เนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัคร 18,784 อัตราระบบเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเปิดรับสมัครแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับก็2ห่วงอายุด้วยกัน18ถึง26ปีนะครับก็คือ18ถึง21 18ถึง20ปีนะครับห่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกห่วงหนึ่งก็คือ22ถึง26ปีอันนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำแล้วก็อยากที่จะกลับเข้าเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณณัฐาบอกเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ด้วยซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีในปี2570นะคะรวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี70หรือ1พฤศจิกายนปี70ซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาด้วย
2: ครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกไปที่สัสดีใกล้บ้านนะครับมีการดำเนินการให้คุณผู้ฟังครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครกันได้อนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนนะครับ
1: 10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านะคะ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนากาเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นักถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเรียลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับปฏิกรรมค่ะ
6: ยาองผสมกิเกตาใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเรียลิงชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์พัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหารือเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทางนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหาคือเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยาอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts หรือสมัครได้ด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งสำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
5: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแนวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด Fsat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะทักทายกันวันที่9เดือน9นะคะมีผู้ฟังก็แบบอวยพรมาด้วยว่าขอให้วันที่9เดือน9เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆก็อวยพรกลับไปเช่นกันนะคะวันนี้แน่นอนว่า1สิ่งดีๆที่อยากจะชวนทุกคนไปย้อนโมเมนต์ความฟินจากงานนี้กันนะคะ DNA X Bam Bam Is That Good กันหน่อยบอกเลยว่างานนี้ DNA เนี่ยหรือว่าดีน่านะคะเขาต้อนรับแบมแบมเข้าสู่ครอบครัวแบบจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นทีมแม่ทีมแฟนทีมหน้างานหรือว่าทีมหน้าจอโมเมนต์ไหนก็ไม่มีใครยอมใครฟินไปด้วยกันแบบฉ่ำๆเลยนะคะงานนี้กิจกรรมเขาบอกว่าแน่นสุดๆเลยทั้งเล่นทั้งกินทั้งลุ้นแล้วก็ทำเอาเหล่าลัคกี้แฟนใจเต้นแรงไม่ไหวก็คือการที่ได้ขึ้นไปใกล้ชิดแบมแบมบนเวทีแบบใกล้ชิดสุดๆใครที่ได้โมเมนต์นั้นไปก็คือขอแสดงความยินดีด้วยเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบมแบมเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องถั่วมาสคอตจากดีน่าก็มาแจกความน่ารักแบบเต็มพิกัดทั้งเรียกรอยยิ้มทั้งสร้างเสียงหัวเราะให้เหล่าแม่ๆแฮปปี้กันตลอดงานเลยซึ่งใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าดีน่าเขายังมีกิจกรรมแล้วก็โมเมนต์สนุกๆรอให้ทีมแม่ได้มาฟินกันอีกแน่นอนก็กดติดตามดีน่าไว้ได้เลยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมงานหน้าจะมีอะไรให้กรี๊ดอีกก็รอดูได้เลยนะคะนี่ก็คือโมเมนต์ความฟินจากงานดีน่า X Bam Bam Is That Good นั่นเอง

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: คืนนี้นะคะพุทโธเรียนสแตนบายเลยนะคะรอฟังเรื่องราวจากชาวพุทโธเรียนที่เขาได้หน้าใหม่กับพี่ๆนะคะคืนนี้จะเป็นพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนภาพรนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้บาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันพุธการทำอาหารกินเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ือนเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
5: กินน้ำปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้ำปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
6: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของ Generation ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเฮนรี่ครับ
6: วันๆทำอะไรบ้างคะ
7: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
6: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
7: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
7: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
6: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
7: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
6: แหมทีนี้เราจำได้ใช่ไห
5: มอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูนกินน้ำสปูน
8: เอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
9: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
10: พาไปมู
11: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในกชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง15ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยกชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job DB
1: ในโต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงของ Job Gen Z ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลายๆคนชอบเพราะว่าเราจะมีตัวแทนน้อง Gen Z นะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนโด่งดังในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพี่แตกก็จะให้น้องมาแล้วก็มาถามคำถามเกี่ยวกับคำถามของ Gen Z ที่เข้าสู่โลกการทำงานนะยกตัวอย่างเช่นเท่าที่ยันเคยมาแทนนะคะก็จะมีอย่างคำถามที่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าแบบเหมือนสิ่งที่เราทำทุกวันนี้การที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปด้วยมันก็รายได้ดีนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมั่นคงไหมนะคะซึ่งก็จะมีพี่มาตูมนะคะที่เป็นSenior Marketing Manager จาก JobDB เนี่ยมาช่วยตอบคำถามด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามกันกับช่วง Job Gen Z ขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobDB ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีหนึ่งงานใหม่จากหนุ่มๆเพอร์เซสนั่นเองนะคะซึ่งกลับมาพร้อมกับไวรัลใหม่อาฝายไวฝีอาฝีไวฝายถ้าใครเคยได้ฟังแล้วนี่คือเพลงใหม่จากเพอร์เซสนะคะที่ได้ที่ไฮอาภาพรมาฟีเจอริงด้วยนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าฟรีไวฝายนั่นเองซึ่งเพลงนี้มันมาในสไตล์โมเดิร์นเนอร์ทีฟป๊อปผสมกับกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งเข้ากับซาวร่วมสมัยนะคะเบื้องหลังก็มีพี่แจ็ปเดอะริชแมนทอยเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็พี่ปนโนดเยสโนวาเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ด้วยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ตอนนี้นั้นเริ่มเห็นหลายๆคนเอาไปใช้เป็นเพลงในคอนเทนต์ต่างๆนะแล้วก็ MV เนี่ยก็คือแปลงโฉมหนุ่มๆทั้ง5คนให้เป็นหลากหลายคาแรคเตอร์อย่างในเนื้อร้องทั้งสีขาวตาคมผมเข้มโอปป้าหมาเด็กอย่างเงี้ยชอบแม่นี่คือฟรี Wi-Fi Versus X High อาภพรค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะครูฟังเขาเมามาบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะดีเจแนน 9.9 เนี่ยได้อะไรบ้างส่วนทางเนี้ยก็คือแทบจะล้มละลายแล้วทีเดียวนะคะเพราะว่ากดใส่ตะกร้าไว้เมื่อคืนใครที่เป็นขาช็อปเนี่ยเราจะรู้ว่าเที่ยงคืนปุ๊บมันเท่ากับว่าเข้าวันที่9แล้วครูฟังต้องรีบเช็คเอาท์แล้วนะคะซึ่งในส่วนของแนนเนี่ยก็มีใส่ตะกร้าไว้มีเล็งเอาไว้ครูฟังแต่ว่ามันพลาดแบบเสี้ยววินาทีจริงๆคือไอ้ช่วงจังหวะที่เราตัดสินใจคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าโปรของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะปล่อยมาแล้วลดเยอะที่สุดตอนไหนประมาณไม่เกิน 5-6 นาทีแรกหลังเที่ยงคืนคือถ้าเกินหลังจากนั้นไปถ้าเรามัวแต่คิดมัวแต่เปรียบเทียบคูปองตัดสินใจอุ๊ยราคามันดีดไปแบบบางทีมากกว่า 3-4 พันเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ได้เวอร์เพราะเมื่อวานนี้เป็นคนที่จ้องอยู่หน้าจอเหมือนกันนะคะก็เลยโอ้อันที่เล็งไว้ก็ต้องอดใจไว้ไปกด10แทนไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเดือนนี้ก็ได้ประหยัดไปส่วนชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามีน้องจัสมินนิก้ามาพูดคุยกับเรานะคะซิงเกิลใหม่ที่เอาจริงเราก็ได้ฟังกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกับไม่คิดถึงเท่าไหร่นะชั่วโมงหน้าอีกยากัน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street
0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เด
3: ี๋
2: ยวม
3: ัน
2: ก
3: ็
2: ด
3: ีเดี๋ยวมันก
2: ็
3: ด
2: ี
3: แน
2: ่เดี๋ยวม
3: ัน
2: ก็ด
3: ี
2: เด
3: ี๋
2: ยวม
3: ัน
2: ก็ด
3: ีเดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
2: ดีนะ
3: Is that good
6: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
0: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดี

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamber
3: Number 4
4: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Two Step และ Bogey Lion
2: อยอกอยอกยอก
1: ร่วมทัวร์ดอยสั้นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้องฟิลเดอะซิตี้ควีนโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News.
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเปลี่ยนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากและหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายนฤชาโคตรศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมที่พิพลชัยเพิ่งรายงานครับ
6: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปชลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเข้าถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ภาพเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คู่ไปกับการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณเขาอ่าวนางให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านพักตากอากาศหรูของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคทที่ตั้งอยู่ริมหาดในเมืองมาลิบูนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐทำให้โครงสร้างบางส่วนของบ้านพังถล่มและยังทำให้ท่อส่งแก๊สปริแตกเสียหายจนเกิดแก๊สรั่วออกมาด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาระงับเหตุหลังใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นได้สั่งห้ามผู้คนเข้าออกบ้าน5หลังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุด้วย
9: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจแนนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พรุ่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับ8หนุ่มเซวิกนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาจะมา EFM Fandom Live ของเรานะก็เดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันแต่ว่าจริงๆก็ยังคงส่งเข้ามาได้นะคะสำหรับแฟนฟิกของเซวิกนะเดี๋ยวพระรหัสนี้เจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์ดอย New Honda City Quest M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: EFM on Tour 2026นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายปีนี้กันที่มหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่25กันยายนนี้กับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นั่นเองร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake ค่ะเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกินหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนขายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: 1,2,3,4 A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไททิเก็ตเมเจอร
0: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์สันชัยกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: อังคารกลุ่มโปง
3: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนตีเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดเนี้ยนะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเหลียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอคอนกลุ่มโป่ง
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เมื่อคืนนี้นะคะนอกจากเรื่องเล่าจากคุณบอยแล้วเนี่ยก็ยังมีภาพกีฬามันๆ นะคะที่คุณมะปรางที่เป็นผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนดูไลฟ์อยู่แล้วเขาก็ทักเลยแต่ว่าทักว่าอะไรไม่บอกไปดูย้อนหลังกัน

0: นะคะกับอังคารคุมโปง X นั่นเองขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: อังคารคุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจแนนค่ะมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ EFM DJ Playlist ต้อนรับจัสมินนิกา
4: เย้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหสองสาวมาพร้อมกับความสวยสับเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างสบายดีงานเยอะงานแย่
5: ดีค่ะ I love my job
6: very much ค่ะ
5: ได้อีกได้อีกได้อีกเรื่อย
0: ๆแต่ว่าสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอจริงๆนะ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค่ะ
0: จริงๆอันนี้พูดจริงๆวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แต่ว่าจริงๆก็ได้ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันเป็นเพลงช้าออกแนวเป็นดีว่า
5: ใช่
0: ชื่อเพลงว่า
5: ไม่คิดถึงเท่าไหร่ behind the smile ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่คิดถึงเท่าไหร่ฟังชื่อเพลงแล้วก็คล้ายๆกับจะเป็นการที่ก็จริงๆคิดถึงแหละแต่แค่แบบปากแข็งอะไรอย่างนี้ป่ะ
5: ใช่แบบนั้นเลย
0: มันมาจากอะไรไอเดียเบื้องหลังเพลงนี
6: ้คือคุณแอม
0: คุณ
6: พี่แอม
0: คุณพี่แอม
6: คุณพี่แอมเนี่ยก็คือแต่งเพลงนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบคือแต่งเพื่อให้กับเทคนิกาเลยค่ะเพราะว่าพี่แอมบอกว่ารู้สึกว่าอยากลองเห็นในมุมแบบที่แบบเป็นคนที่ปากแข็งปากไม่ตรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอะที่จริงอะเราสองคนมีมุมที่อ่อนไหวแต่แค่เราไม่อยากให้สิ่งๆนั้นมันออกมาแก้มก็เลยบอกว่าอยากให้เราสื่อสารประมาณนี้ในเพลงค่ะใช่ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้มา
5: ซึ่งพี่ฮันส์มาคือพี่กรณ์คุณสลักก้อนปัญญาฉูกประมาณนั้นเราเป็นคนคิดชื่อเพลงให้ด้วย
0: จริงเหรอ
5: Behind the Smile
6: ตอนแรกไม่มีชื่อเพลงค่ะ
5: ใช่ก็จะเป็นไม่คิดถึงเท่าไหร่เนี่ย
6: ยังไม่มีตอนแรกเป็นBehind the scene
5: ใช่แล้วก็เป็นพี่กรณ์ตั้งให้ว่าเป็นไม่คิดถึงเท่าไหร่แล้วพี่แอมก็มาเติมว่าเป็น behind the smile ดีไหมว่าเรายิ้มเราเก็บไว้
6: ใต้รอยยิ้มนั้น
0: มันก็ลงตัวเหมือนแบบเป็นเพลงที่ต่างคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
6: ใช่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจก
0: ัน แต่งแต้มคนละนิดละหน่อยแล้วเป็นไงการถ่ายทอดนี่มันถือว่าท้าทายสำหรับแม่แต่พี่แอมว่ามันเหมือนเข้าปากเราสองคนแบบโฟล์มากเลยนะ
6: อันนี้ก็ท้าทาย
5: ท้าทายนะมันเป็นจังหวะ6/8ค่ะซึ่งเราอ่ะไม่เคยได้มีโอกาสร้อง6/8เลยการทิ้งจังหวะมันจะแบบมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ตรงจังหวะแต่มันก็ต้องตรงจังหวะอะไรเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงว่ามัน
5: เซนอ่ะเนาะ
6: มัน
0: ดีเลย์หรอ
5: มันจะมีความเอ๊ะคือดีเลย์แล้วแต่ต้องร้องให้มันทันอะไรเงี้ย
6: ใช่มันตึง
5: ตึงตึงตึงตึงเตอะแล้วเราก็ต้องแบบอย่างเงี้ยแล้ว
6: ก็คือจังหวะด้วย
0: มีความโยนโยน
6: โยนโยนใช่ค่ะซึ่งมันก็จะยากในตัวของมันอยู่แล้วในการร้อง6/8
5: จริงๆพี่แอมเนาะช่วยมากเลยค่ะ
0: แต่ก็คือเป็นเพลงช้าที่ยังมีกรูฟยังต้องมีมูฟเมนต์
6: มีโมเมนต์มีท่าเต
0: ้
6: น
0: แล้วก็ไม่ลืมที่จะอียาด้วย
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
6: อันนี้คุณแอมขอมาแบบเฉพาะเลย
0: ขำมั้ยตอนทําอ่ะ
5: ขำพี่แอมถ้าหนูทําแล้วเค้าจะตลกมั้ยถ้าเค้าเศร้าๆอยู่เนี
6: ่
5: ย
6: ได้ยิน
5: ใช่แอมบอกว่าจะไม่ลองดูแต่พี่แอมขอเนียนๆแล้วก็จะไม่ให้เค้ารู้ไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่มีใครรู้แต่ทีนี้พอเขียนซับเข้าไปอ่ะรู้เลยถูกแบบเต็มเลย
0: แต่มันเนียนมากคือมันไม่ใช่อียาที่เหมือนน้องทำใน TikTok เลยมันเป็นอียาที่มันเหมือนเป็นการแอดลิบใช่ไหมแต่พี่แนนอ่ะรู้เพราะพี่แนนไปอ่านคอมเมนต์แล้วเขาจิ้มเลยว่านาทีที่ 1.58 ไม่ลืมที่จะอียาแล้วก็เห็นซับจริงจริง
5: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่อ่ะส่วนตัวพี่แนนชอบแบบถ้าแรงนะเพลงของจัสมินก้าชอบเพลงนี้สุดจริงจริงจริงมันรู้สึกเหมือนมันโดนเส้น
5: อ
0: ะเหมือนเราแอบเติบโตมากับเพลงประมาณแบบนี้คราวนี้ไปถึงพาร์ท MV ซึ่งก็แปลกใจมากที่โลเคชั่นเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าโลเคชั่นนี้จะทำให้มันดูแบบดูติดแกลมดูลึกลับได้ขนาดนี้เราไปถ่ายกันที่ไหนคะ
6: อันนี้คือถ่ายที่สถานีกลางบางซื่อค่ะก็คือกรุงเทพอภิวัฒน
0: ์
6: ตอนแรกอ่ะพวกหนูก็คิดภาพไม่ออกค่ะพูดตรงๆเลยจากใจแต่ว่าพี่โมสค่ะเขาคิดภาพมาแล้วว่าแบบอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้มีความเป็นมีซิมโบลิกต่างๆใน MV เป็นตัวผ้าที่พันผูกเราไว้อะไรเงี้ยค่ะเป
0: ็
6: นความรู้สึกต่างๆไม่ใช่แค่ความคิดถึงอาจจะเป็นความเจ็บปวดความนู่นนี่นั่นที่มันพันเราไว้อยู่แล้วก็ พอสถานที่เนี้ยก็คือเราใช้โลเคชั่นเดียวแต่หมายถึงว่าย้ายจุดไปเรื่อยๆค่ะอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อที่เดียวเลย
0: และความครึ้มความอะไรนี่ของจริงไหมหรือเขาเกรดสีที่หลัง
5: ของจริง
6: มีครึ้มด้วยเพราะว่าฝนตก
5: ค่ะลิ้นห้าวันเลยค่ะ
6: ตอนถ่ายซีนนี้ก็คือฝนลิ้นเริ่มลิ้นแล้ว
0: ซึ่งลุคทั้งสองคนคือสวยมากคืออย่างของนิก้าเนี่ยก็คันนี้เป็นนิกันวิกใช่ไหมคะสวยมากแล้วก็ของจากที่นี่ชอบอันเนี้ยที่มันเป็น
5: แม่
0: โ
5: มเป็นแม่หมอดูเป็นทรงหมอดู
0: มันสวยอ่ะมันดูเข้ากับสองคนมากแต่ไอจังหวะการเลื้อยอันเนี้ยมันฟรีสไตล์เลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีล็อกท่า
6: คือค่ะแค่ของหนูมีแค่แพทเทิร์นนิดหน่อยว่าตรงนี้ล็อกที่อยากให้พิงกำแพงปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือฟรีคือการเต้นคอนเทมค่ะคอนเทมเพอรารี
0: ่อยากรู้ว่าพอมันทำออกมาแบบมันดูหน้ามองมากแต่จริงๆแล้วตอนนั้นในหัวเราคิดอะไรอยู่จำได้ปะ
5: ยากนะในหัวไม่คิดอะไรเลย
0: ปล่อยใจเหรอ
5: ใช่ถ้าคิดเราจะไม่รู้เราจะเต้นอะไรดีเราก็เลยลองเต้นไปมั่วๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วสนุกมากใช่รู้สึกว่าจะชอบนะที่แบบว่าเราแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยเรื่องท่าเต้นเพราะมันไม่ฟิกค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าความจริงอะชอบท่าเต้นตอนที่เต้นคอนเทมมากใช่ค่ะ
0: ซึ่งท่านี้น้องบอกว่ามันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการที่พันผูกอะไรเราสักอย่างนึงที่ผูกเราเอาไว
5: ้
0: แต่มันก็จะมีอยู่ซีนนึงที่ท่าเนี้ยลากเราไปกับพื้นอันเนี้ยมันแสดงว่าอะไรคะ
6: มันเหมือนการดึงเรากลับไปในจุดเดิมค่ะความรู้สึกเดิมที่มันผูกเราไว้ตอนแรกเราเหมือนเราจะออกมาแล้วแต่มันก็คือยังหลังเราไว้อยู่แหละแต่พอเสร็จไอ้ที่ผ้ามันดึงไปอ่ะคือมันเหมือนดึงความรู้สึกเรากลับไปจุดนั้น
5: อ
6: ะที่เราเคยรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่สุดท้ายเหมือนใน MV ก็คือเราก็สลัดผ้าทิ้งเราไม่สนใจแล้วเราแบบเราอาจจะเหนื่อยอาจจะทุกอย่างกับมันแล้วไม่สนใจแล้วเ
0: ลยแล้วที่ผ้ามันเหมือนมีรอยเปื้อนๆอยู
5: ่
0: คล้ายๆเลือดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องการจะสื่ออะไรด้วยนะคะ
5: แล้วก็มันเหมือนผ้ามันจะต้องดูแบบให้ได้ dirty ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะเราเจอมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมบุกสมบันมาตั้งเยอะความจริงแล้วมันเป็น symbolic ได้หลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่ความรักกับคนสองคนมันเป็นหลายๆอย่างหน้าที่การทำงานนี่นั่นหนูว่ามันตีโจทย์ได้หมดอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในชีวิตประจำวันอ่ะคนเรามันก็ต้องแอบเก็บอะไรสักอย่างไว้ภายใต้รอยยิ้มตัวเองเพื่อที่จะได้ move on ทำงานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอีกตัวช่วยตัวหนึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกว่า move on ง่ายขึ้น
0: ค่ะและซีนในน้ำล่ะคะ
6: ซีนในน้ำเป็นอันสุดท้ายค่ะเราสายนะ
5: เราสาย
6: นะเราสายสุดท้ายเลย
0: เราสายสุดท้าย
6: เราถ่ายสุดท้ายเลยเพราะว่าต้องเปียกกันก็หนาวมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราถ่ายได้ครั้งเดียวตอนที่เราต้องดำลงไปในน้ำค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเมคอัพหัวเหอจะเปียก
6: ด้วยใช่ค่ะมันยากมากอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่
0: แล้วถ้าจังหวะดำน้ำลงไปแล้วแบบเกิดขำขึ้นมาอย่างเง
6: ี้
0: ย
6: ใช่ต้องตั้งสติมากถ้าแบบถ้าอยู่ดีหน้าหนูเป็นอย่างหนูก็ถ่ายต้องถ่ายใหม่แล้วสภาพหนูแบบโอ้ยก็เลยต้องแบบ
0: เทคเดียวเลยผ่าน
6: การหายใจให้ได้มากที่สุด
5: นานที
6: ่
5: ส
6: ุ
5: ด
6: ใช่
0: แล้วก็มีเหมือนเป็นฟิลเครื่องจับเท็จอะไรอย่างนี้ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเขียนว่าลายโกหกคือส่วนใหญ่ในMVนี้จะเป็นซิมโบลิกค่
0: ะ
6: คือมันจะไม่ใช่สตอรี่ไลน์แบบขนาดนั้นมันจะเป็นอะไรที่ซ่อนกิมมิคต่างๆไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: อ๋อฮะคราวนี้แฟนๆเขาฟังเพลงนี้แล้วมีฟีดแบ็กมาถึงเราอย่างไรบ้าง
5: มันดีมากเลยค่ะเพราะจะแบบส่วนมากแฟนๆเราอ่ะเขาจะมีความแบบติดขี้เล่นในเรื่องเพื่อนๆอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
5: เพราะดีมากเลยแบบกินใจมากเลยเฮ้ยอียะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแซว
6: ติดแซว
5: เขาก็จะบอกว่าถ้าช่วงปีสามเจอคนแบบเงาๆอยู่ใต้กรุงเทพวิวัฒน์ไม่ต้องกลัวนะเป็นคนไม่เต้นเอง
6: เป็น
5: ผ
6: ู้ชายเองค่ะ
5: ใช่ตลกดีค่ะชอบมาก
0: เออ
5: ใช
0: ่แต่ว่าเหมือนจริงๆเพลงเนี้ยมันคืออะอย่างที่แอนอ่ะชอบเพราะว่ามันน่าจะมีกลิ่นอายของความเป็น2000ด้วยมั้งที่เคยบอกว่าโตมาแบบนั้นแต่อย่างเจนซีอย่างเงี้ยเขาก็เข้าถึงเพลงแบบนี้ด้วยใช่ป่ะ
6: มีหลายคนบอกชอบนะแบบบางคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆของคีย์ป๊อปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเท่าที่แบบเราเคยฟังมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีจังหวะ68เท่าไหร่ในการทำเพลงอะไรเงี้ยค่ะของบ้านเราของคีย์ป๊อปอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆของพวกเราด้วยเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่เป็น68จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นขึ้นมาก็คือตีหัวเขาบ้านด้วยหกเลย
0: เออจริง
6: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นจุดที่แบบถูกต้องสำหรับเพลงนี้คือตีเลยเข้าเลยอะไรเงี้ย
0: คือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เห็นภาพเลยว่าน่าจะมีคนไปร้องไห้ใต้ฝักบัวแล้วก็ลิปซิงเพลงนี
6: ้ Why Why this happened to me
0: มา
6: ถูก
0: โอ้โหใหม่แล้วคราวนี้ขอย้อนกลับไปที่เนื้อหาของเพลงนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากจะบอกไปเอ้ยไม่อยากจะฟังความในใจของเขาแบบนี้หรอหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความอึดอัดประมาณไหน
5: คือเราไม่อยากให้เขารู้แล้วว่าความในใจของเราเป็นยังไงคือพูดไปเท่าไหร่มันก็แบบมันไม่ได้ make sense อะไรแล้วเพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะฟังตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่ต้องแบบความจริงว่าเพลงนี้มันเป็นถือว่าเป็นเพลงที่ move on แต่เชิงว่าเราก็ยังมีความแซ่อยู่แหละแต่มันจะเป็นเชิงว่าเราอะยอมรับได้แล้วในพาร์ทนึงมันแค่ต้องก้าวผ่านความเศร้ามาอยู่เหมือนว่าเป็นเฟส1เฟส2ของการเริ่มทำใจได้อ่ะค่ะ
0: แล้วสมมุติว่าเราชอบใครสักคนนึงอ่ะเราจะไม่อยากให้เขารู้ความในใจหน่อยหรอสมมุติเราชอบเขามากๆอย่างเงี้ย
5: แล้วเราจะเก็บเอาไว้นะสมมุติมันก็จะมีแบบหลายแบบนะ
0: อาจจะมีว่ายังไง
5: เขามีแฟนแล้วเขามีคนคุยแล้วเราชอบเขาอย่างงี้ห้ามเลยโนเลยเราก็จะแบบเก็บความในใจพอเรารู้เราก็ไม่ได้หรอกอ่ะแล้วก็หรือจะเป็นคือว่าเราคบกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคุยไปก็ดูทรงจะไม่รอดสักทีก็ไม่ต้องรู้แล้วแหละว่าเรารู้สึกยังไงมันน่าจะมีหลายแบบซิตูเอชั่นที่คนได้เอาไปลิงก์กันนะคะ
0: อืมแต่ส่วนตัวคือเราก็ใช้หลักการนี้ใช่ไหมว่าเราก็ต้องดูคอนเทกซ์ว่า relationship ของเราเป็นยังไงในการจะบอกไม่บอก
5: ด้วยค่ะที่ตอนเด็กก็ไม่กล้าพูดเพราะเขินอยู่เราก็แบบจะเก็บเอาไว้ตอนเด็กๆสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเน
6: า
5: ะ
6: ไม่กล้าบอก
0: นิก้าก็เหมือนกันหรอ
6: เป็นเหมือนกันค่ะถ้าสมมติตอนสมัยเรียนชอบใครอะไรไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าการที่เราจะ move on จากใครสักคนนึงอ่ะหนูว่าถ้าเราหรือเขาเลือกที่จะ move แล้วมันก็คือต้อง move อ่ะมันคือแปลว่าใครคนใดคนนึงมันตัดสินใจแล้วว่าจะไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบเก็บความรู้สึกของเราไว้ถึงแม้เราจะรู้สึกยังไงก็ตามยังคิดถึงยังอยากแบบถ้าไปนู่นนี่แต่มันก็ทำไม่ได้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเก็บเอาไว้ให้เขาไม่รู้สึกอึดอัดด้วยไม่ให้เราอึดอัดด้วยอะไรเงี
0: ้
6: ย
0: แล้วในเพลงนี้เป็นคนที่มีมารยาทมากนะคือนอกจากเก็บแล้วก็ต้องยังฝืนทักทายเขาด้วยบางคนก็คือแบบ
6: เออ
5: ใช่ใช่ความเก๋ของเพลงมันอยู่ตรงที่ว่าคือเราอะคิดถึงเขาแหละแต่เราต้องแอบแอร์ว่าเราไม่ได้คิดถึงเขาอะซึ่งเราคิดว่ามัน relatable กับหลายๆคนแน่ๆที่แบบว่าคิดถึงมากแต่สมมติเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้อยากให้คนมาเห็นว่าเราแบบเสียใจเราเศร้าอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็น่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่คนที่อยู่ในซีติเอชั่นแบบนี้สถานการณ์แบบนี้น่าจะรีเลทกับเนื้อเพลงได้ในหลายๆท่อนเลยสุดท้ายเดี๋ยวให้จัสมินิก้าฝากซิงเกิลนี้หน่อยไม่คิดถึงเท่าไหร
6: ่ค่ะก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของจัสมินิก้าไปด้วยนะคะมีชื่อเพลงว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่ Behind the Smile ค่ะสามารถฟังได้ที่ YouTube ของ XOXO Entertainment ค่ะ
5: ค่ะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยเด้อค่ะเด้อก็คือเสิร์ชเลยค่ะ jmnk.official นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพวกเรานะคะจัสมินิก้านะคะจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะเป็นของตัวเองด้วย
0: เมื่อไหร่
5: ใช่วันที่21เดือน11ค่ะ
6: พฤศจิก
5: ายนฝากด้วยนะคะ
0: อีก2เดือน
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: คอนเสิร์ตครั้งแรกจัดที่ไหนคะ
5: ตอนนี้นะคะรายละเอียดติดตามที่ jmnk.official ได้เลยค่ะ
6: ยังบอกไม่ได้
5: ยังไม่รู้ว่าเราจะแบบประกาศได้ตอนไหนการกดบัตรได้วันไหนหรือว่าสถานที่ที่ไหนอะค่ะจะเอ็มเคเดอร์ออฟฟิเชียลได้เลย
6: ตามมาได้เลย
5: แต่ว่าน้องว่าเร็วนี้เราจะมาแล้ว
0: แต่ให้ล็อกวันไว้ก่อน
6: ล็อกวัน
0: เราเดือน11เนี่ยห้ามไปไหนเด็ดขาดห้ามออกนอกประเทศ
5: ใช่ห้ามออกนอกประเทศซึ่งมันเป็นช่วงคนเที่ยวต่างประเทศ
6: ต้องเลยเน
5: า
6: ะ
5: พฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงอากาศดี
6: เขาไปเที่ยวต่างประเทศกัน
5: นะใช่เราจะบอกเลยว่าเดินทางสะดวก
0: หมายถึงเดินทางไปต่างประเทศสะดวกเดินทางคอนเสิร์ตแล้ว
6: สะดวกมาก
5: ใช่ค่ะต้องปรับไว้นะคะหนูตัวเก่งมาก
0: ล็อกวันไว้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดตามมาทีหลัง
5: เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเราล็อกวันแล้วเหมือนกันนะเราไม่ไปต่างประเทศเหมือนกัน
6: เราล็อกญาติเราคนละร้อยนะคะ
5: คนละร้อยเราบอกว่าขอบัตรคนละร้อยฝั่งก้า500ฝั่งจัด500
6: ครบแล้วค่ะ 1,000
0: ฝั่งไม่เป็นไรหรอกก็ต้องหมื่นที่นั่งไม่ใช่หร
6: อ
0: หึยบ้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพูดไปเรื่อยอ่ะโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้อยากจะฟัง1ท่อนสด
5: ๆ
0: นี่ไง
5: เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
6: สดจริงค
0: ่
6: ะ
0: ไม่คิดถึงเท่าไหร่ Behind the Smile จาก Jasmine Mika ได้ไหมคะ
5: ได้เลยค่ะ
0: มา

0: นี่เราไอ้บล็อกเวลาไปทำงานอะไปคอนส่งคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยทำชอบชอบดูเพลินมากทำอีกทำอีกเนาะอ่ะ21เดือน11นะคะทุกคนห้ามออกนอกประเทศนะคะเราต้องไปคอนเสิร์ตจัสมินนิก้ากันส่วนวันนี้ลาไปด้วยงานนี้ไม่คิดถึงเท่าไหร่แต่จัสมินนิก้าค่ะ
1: ขอบคุณมาก

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: ็เพียวเพียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ต้องอร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจัง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

0: าวเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
1: กินนกสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสกับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูม
4: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News. EFM

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ิตบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะมาจับมา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตภุพผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยขึ้นสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคินโตมอฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิตนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7-9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายและบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยนายกรวีระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงบางส่วนแล้วขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงต้องช่วยกันควบคุมเวลาสำหรับเวลา2วันแรกฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปประมาณ9 ชั่วโมง 19 นาทีขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไป13 ชั่วโมง 30 นาทีซึ่งมากกว่ารัฐบาล3 ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและอภิปรายอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาจะจบภายในวันนี้โดยไม่ขยายเวลาหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบเดิมแต่ต้องประเมินสถานการณ์ช่วงบ่ายหากผ่านกระทรวงหลักไปได้2-3กระทรวงก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจต้องประชุมดึกขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังย้ำว่าการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับจึงไม่สามารถห้ามได้แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อไม่ให้การพิจารณายืดเยื้อพร้อมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนเมื่อคืนเพราะจะทำให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่ายนี่พี่ปนชัยจะพึกรายงานครับ
3: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด Fsat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
9: ์ EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่กวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้วันอะไร
3: วันนี้วันพุธแล้ว
2: โอ้ครึ่งสัปดาห์หลังแล้ว
3: ใช่แล้วครับ
2: แต่ยังอยู่เดือนแรกอยู่นะจะครึ่งเดือนแรกอยู่เลยก็จ้องแต่วันหยุดเราอะนะไม่ละค่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกได้ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสเล็กๆในใจให้เรารู้สึกว่ามันจะไปถึงจุดหมายแล้วเขาถึงบอกไงเวลาเราคิดถึงจุดหมายบางทีเราไม่ต้องไปเอาเป้าไกลเราย่อยเป้าให้เล็กก่อนถ้าเราย่อยเป้าสิ้นเดือนไม่ไหวคุณผู้ฟังมันใหญ่ไปอ่ะวันนี้เท่าไหร
3: ่วันที่ 9
2: 8วันที่9 9เดือน9ก็ต้องใช้ชีวิตกดอะไรหลายๆอย่างด้วย9เดือน9ถูกป่ะคะ
3: ถ
2: ู
3: ก
2: พอโปรเยอะเนี่ยเงินก็จะอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนเป้าเราจะลำบากแต่ถ้าเราพูดถึงว่าโอ้ความเหนื่อยยากของการทำงานโอ้มันจะแบบอีกตั้งนานก็จะหมดเดือนเอาแค่รายสัปดาห์ก่อนไหม
3: คร
2: ับ พอรายสัปดาห์รู้สึกใจชื้นไหมพี่กวง
3: มีกลางสัปดาห์แล้ว
2: โอ้แล้วมันไม่ใช่กลางธรรมดาไม่ใช่กลางหน้าด้วยนะ
3: กลางหลังแล้ว
2: กลางหลังเลยคุณผู้ฟังแต่ไม่ถึงสันหลังยาวเนี่ยเหรอกลางหลังไม่ใช่มันหมายถึงว่าเรากำลังก้าวสู่ครึ่งหลังของสัปดาห์นั่นแปลว่าเราขยันกันมาได้ช่วงเวลานึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าให้กำลังใจตัวเองในการตื่นขึ้นมาทำงานแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็เผชิญกับเรื่องสารพัดแล้วก็มี EFM ของเราอยู่เป็นเพื่อนเปิดเพลงกันไปในช่วงของอ้อมเมื่อวานนั้นไม่ได้มาต้องเจมมาแทนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ขอบคุณน้องเจมด้วยนะฮะเมื่อวานนั้นไปอยู่ Impact อ่ะหูทีแรกอ่ะแอบดูโพยอ่ะไปเล่นคอนเสิร์ตมานะเห็นอย่างงี้นี่เคยเป็นนักร้องนะคุณผู้ฟัง เคยเป็นนักร้องมาก่อนนะแต่ต้องบอกว่าก่อนพ.ศ. 2540ด้วยก่อนมาตั้งแต่พ.ศ. 2533แล้วก็ เวทีของพี่เขาอะลิสต์เพลงเขาเปลี่ยนเกือบทุกวันเลยนะมันจะมีคร่าวๆอันนี้เฉลยได้แล้วเพราะวันนี้มันสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนคร่าวๆตัดเพลงนั้นเข้าตัดเพลงนี้ออกอะไรอย่างนี้ไงเราอะไปเห็นชื่อเพลงแล้วนี่เขาเก็บเงียบทุกวันไม่บอกใครนะว่าเล่นกับใครแล้วก็ความเกรงใจเขาก็ไม่ได้เดินไปเคาะห้องเขาเพื่อจะแบบทักทายน้องเขานะจริงๆเราเล่นกับเจฟ2วันใช่ไหม
3: คร
2: ับ แต่ไม่ได้เล่นด้วยกันอ่ะหมายถึงไม่ได้เจอกันอ่ะแต่อยากจะเคาะห้องบอกเขาว่านี่พี่ก็เปิดเพลงเจฟเกือบทุกวันใช่ไหมครับ
3: เ
2: ปิดเกือบทุกวันแทบจะทุกวันเกือบทุกวันแต่เราก็ไม่ไปเขาเรียกอะไรเราก็ไม่ไปยุ่งกับบาร์รี่ใครเนาะที่ทุกคนต้องมีเวลาเลยไงแอบเห็นโพยเพลงเมื่อวานอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาร้องน้ำลายอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราเห็นเหมือนวิวาแค่ตอนแรกแล้วปรากฏเขาเปลี่ยนไงก็เลยแบบโอ้เมื่อวานเนี่ยเกือบได้ฟังเหมือนนิวาสดๆแบบคือเราอะชอบฟังเขาแบบอยากฟังเขาสดอยู่แล้วไงเพราะเราแบบมันไม่ได้มีโอกาสที่เราจะออกจากบ้านไงอันนี้เราก็ได้ฟังไงแต่หมายถึงว่าแม่เหมือนนิวาเนาะแรงแรงแรงแรงใช่ป่ะวันนี้ก็เลยเปิดกันไปวิมานหนามนะคะใครที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนของเจฟน่าจะซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆนนทบุรีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อะ
3: อย
2: ู่ Impact อะจริงๆรู้ฟังไปซื้อบ้านแล้วก็ทำเป็น Airbnb ก็ได้นะแล้วพอวันไหนที่เจฟเล่นรู้ฟังก็นอนเองใช่ป่ะจบๆไปนะคะอะไรซึ่งปัญหานะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็ขออนุญาตลางานวันนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็พักก่อนช่วงนี้พักแล้วเพลงชั่วหายเครียด

0: กลัวป่วยไงโอ้ฟัง
1: ตอนมีงานนะ
0: ตอนมีงานเนี่ยอย่าได้ป่วยเลยแล้วก็ป่วยจริงแต่หมายถึงว่ายังดีกว่าเป็นโควิดแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะไข้หวัดใหญ่พันเอเนี่ยอ้อมเจอคนรู้จักปรากฏเป็นซ้อนสองเป็นสองอ่ะไม่ได้เป็นหนึ่งอ่ะเป็นสองเลยเรียกได้ว่าหง่อมแต่บางคนอาจจะคิดว่าอะไรรู้ป่ะคุ้มจบ
1: เป็นหนึ่งได้ถึงสอง
0: เป็นหนึ่งได้ถึงสองแล้วทีเดียวจบไงคือถ้ามันเป็นสองรอบคุณผู้ฟังอ่ะถ้ามีให้เลือกคุณผู้ฟังคำถามวันนี้นะมีให้เลือกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเราควบคุมสุขภาพและเชื้อโรคไม่ได้ไวรัสเราควบคุมไม่ได้ให้คุณเลือกนะเป็นโควิดเสร็จปุ๊บไม่นานวันสองวันคุณเป็นฟลูเอต่ออ่ะกับคุณเป็นพร้อมกันเลยถ้าเป็นคุณคุณเลือกอะไรถามคุณผู้ฟังเลยเออไม่รู้จริงพี่กงเข้าใจใช่ป่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะจำได้ไหมตอนนั้นมันเป็นโควิดบางคนเป็นแล้วเป็นต
1: ่อ
0: ถูกป่ะมันเหมือนบางคนมันมีแจ็คพอตที่เป็นเหมือนแทบจะติดกันอะแต่มันโอกาสมันยากมากส่วนใหญ่เป็นแล้วมันไม่เป็นอีกอะถ้าให้คุณเลือกอะเป็นโควิดเสร็จหรือไข้หวัดใหญ่ก่อนก็ได้นะหายได้สองวันอีกอันนึงมาเลยกลับให้เป็นพร้อมกันทีเดียวคุณเอาอะไร
1: เลือกเป็นพร้อมกันดีกว่า
0: คุณเลือกเป็นพร้อมเหรอโอ้โหโคตรนิ่งใจต้องได้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าเราเลือกได้นะเราเลือกไม่ได้หรอกในความเป็นจริงอะแล้วมันไม่ได้มีแจ็คพอตกันทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมุติเลือกได้อะคุณแปะป้ายบอกก่อนว่าก่อนเข้าบ้านอะต้อนรับทีละคนหรือว่าคุณพร้อมรับคู่เดี๋ยวลองบอกมาสิเดี๋ยวผมทวนชื่อเพลงก่อนผมเปิดวิลเลียมไปแล้วนะคะจำได้ว่าลืมค่ะเหมือนวิวาต่อที่เพลงที่ฉันไม่ได้แต่งนะคะ I've got you ขี้แง่และปิดท้ายที่วงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคุณผู้ฟังอยากจะวางเพลย์ลิสต์ของคุณเป็นอะไรสำหรับวันนี้บอกมาได้เลยนะคะ
2: สวัสดีวันพุธอยากให้เราสนิทกันเหมือนกับที่จารันสนิทวงอัจจุ้ย
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดี

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
6: อายก
5: ร่วมทัวร์โดยสั้น

0: กินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวทานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวทานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เมื่อกี้คำถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังไปคือถ้าคุณเลือกได้ซึ่งในความเป็นจริงคุณเลือกไม่ได้หรอกว่าการจะเจ็บจะป่วยโรคอะไรพี่กวงเราเลือกได้ปะไม่มีทางเลือกได้เลยคุณผู้ฟังแต่เรามีทางแค่จะป้องกันและทำให้ดีที่สุดได้และอีกทีหนึ่งก็รักษาอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าอ่ะมาสิถ้าให้เลือกโควิดกับไข้หวัดฟลูเอคุณจะเป็นแพ็คคู่พร้อมกันไปเลยกับเป็นทีละอันคุณเอาอะไรคุณผู้ฟังของเราเป็นคนแน่วแน
3: ่
2: ส่วนใหญ่ตอบเป็นทีเดียวให้มันจบจบ
3: จบจบใช่
2: เป็นไปให้มันจบจบทำไมคุณผู้ฟังใจกล้าขนาดเนี้ยทำไมอะพี่กวง
3: ทีเดียวแล้วมันจบดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเป็นแล้วเป็นอีก
2: คุณคิดว่าคุณดิวอันเดียวไหวอยู่แล้วแล้วคุณดิวคู่ได
3: ้
2: หรอ
3: แล้วผมมองว่ามันน่าจะเป็นยาประเภทใกล้ๆกัน
2: อ๋อ
3: ก็มันก็คือหวัดเหมือนกันแต่ว่าแตกต่าง
2: มันมีแบบเฉียดไปทางนิดนึงเอาเถอะค่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของแท้แต่ถ้ามันจะต้องมีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดูแลรักษาร่างกายตัวเองเอาไว้เยอะๆนะคะเพราะในความเป็นจริงเราเลือกไม่ได้ส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าขอเพลงได้ไหมครับได้ที่ครับคุณผู้ฟังของคุณคริสพีรวัตรได้ค่ะปอลเพิ่งขอเพลงบนคลื่นนี้เป็นครั้งแรกยินดีค่ะเพราะจำได้ว่ารู้สึกจะเป็นคุณผู้ฟังนั่นแหละที่บอกว่าเพิ่งเคยเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้ใช้สิทธิ์ขอเพลงเป็นครั้งแรกด้วยความยินดีค่ะแต่เดี๋ยวเบรกหน้านะคะ
4: EFM

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่สิบบาท
1: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีนะดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันต้องดีนะ
1: ดีนะนมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
1: ดีนะ
6: เอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในหมวดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: EFM Fandom Live
9: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
10: จะมาแจกจุ๊บเดียวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟยิมซื้อเข้าฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
9: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเพื่อการนั้นจุ๊บเดียว
11: เดี๋ยวลูน่าจะมาไหมล่ะ
12: น้องใหญ่จะลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
13: ไปแล้วกินผักชี
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: EFM News EFM NewsEFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะยศชนันแถลงหลังหารือยุติศึกสองสถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไวใสได้ทุกเส้นผมเพิ่มเติมนะคะ
19: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไวใสได้ทุกแก่นผมเพิ่มเติมนะคะ
2: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดสหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์กีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25ต่อ23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22และ25ต่อ23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2ต่อ1เซตจากนั้นในเซตที่4นมไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25ต่อ22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2ต่อ2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15ต่อ10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10ถึง11กันยายนนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
4: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวฟินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
8: E-spiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: Number 19

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ที่เราช่วยกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับประตูอากาศและวันดีๆที่คุณผู้ฟังเลือกนะคะเราก็ต่อกันที่แค่ฉันมีเธอแล้วก็ไม่มีใครสักคืนก่อนหน้านั้นเราเล่นเพลงของตามหาคนหายลาบานูนไปนะคะสำหรับอันดับที่19ทำไมอยู่ๆจะไอคอแคกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าห้องข้างๆกับคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังติดตาม EFM มาแล้วก็ส่องกล้องดูพวกเราตลอดเวลาเหมือนประหนึ่งเราเป็นตัวแบบอยู่ในบ้านอะเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านของคุณอะคุณก็จะเห็นว่าห้องเรามีการปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณหนึ่งแต่มันมีความคล้ายเดิมมากนะคะแทบจับไม่ได้แต่เราก็ต้องบอกกันก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังเปลี่ยนแปลงห้องส่งของเราห้องจัดของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีฝุ่น มันก็จะคันคอยิ่งกว่าเดิมอีกคุณผู้ฟังอาจจะต้องได้ยินเสียงพวกเราไอกันบ้างเป็นเรื่องปกติเลยจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่กวงหนีอ้อมกลับบ้านแล้วอะปกติพี่กวงก็จะนั่งทิ้งตุ้ยคุยกับอ้อมแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยยิ่งเวลาเราหายจากกันไปเหมือนที่คุณผู้ฟังบอกว่าทำไมเหมือนไม่ได้ฟังพี่อ้อมนานนะใจเย็นแค่เพิ่งเมื่อวานเองคุณผู้ฟังวันจันทร์นี้ยังมาอยู่เลยใจเย็นก่อนใจเย็นกับอ้อมก่อนอ้อมไม่ได้หายไปนานอ้อมไม่ได้ไปเมืองลับแลก็คือจะบอกว่าเห็นตัวอย่างนั้นตึงๆอ่ะหนีกลับบ้านนะเพราะว่าบอกไม่ไหวเหมือนกันนี่ไงเราก็เลยเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าถ้าให้โอกาสคุณเป็นซึ่งไม่มีใครอยากได้รับโอกาสนี้นะเป็นโควิดพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะฟลูเออ่ะไข้หวัดอ่ะสองโรคพร้อมกันหรือคุณจะเป็นแบบพักซึ่งตอนแรกอ่ะข้อความครึ่งแรกตอนแรกมาเลยนะขอเป็น2เพราะมั่นใจว่าตัวเองรับไหวเป็น2ไปเลยให้มันจบๆแต่ตอนหลังพอไปตามอ่านขอเป็นทีละ1ได้มั้ยคะเคยเป็นโควิด2ทีเกือบตายบางคนก็บอกว่าเป็นทีละ1เถอะมันไอไม่ไหวเพราะว่าสิ่งที่หลงเหลือบางทีคืออาการไอคุณผู้ฟังเห็นบางคนน่ะพอเป็นเสร็จอ่ะยังคงไอต่อแล้วบางคนอาจจะสมองรู้สึกไม่โล่งไม่โล่งเอาจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถามว่ามันมีโอกาสมั้ยว่ามันมีโอกาสจะเป็นซ้ำซ้อนได้หรือเปล่าพี่ขวงเขาก็หาคำตอบไว้ให้จากโรงพยาบาลนะคะบอกว่าโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นพร้อมกันได้จริงไหมได้จริงๆเพราะมันเป็นไวรัสคนละชนิดกัน1คนสามารถติดเชื้อได้ทั้งโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะพร้อมกันได้โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วถ้าเป็นพร้อมกันอาการจะหนักขึ้นไหมคำตอบใช่ครับผู้ป่วยจะรู้สึกรุนแรงกว่าเดิมเช่นไข้สูงกว่า 38.5 ไอหอบเหนื่อยอ่อนเพลียมากๆแล้วถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้แน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันก็มีวัคซีนอ่ะเนาะถ้าคุณเป็นฟลูเอก็คือก่อนที่จะเป็นน่ะมันก็มีการรณรงค์เชิญชวนกันว่าไปฉีดนะปรับผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นค่ะแต่อะไรที่หนักๆมันจะได้คลายขึ้นอ่ะดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะคะในเมื่อในความเป็นจริงเราเลือกเป็นหรือไม่เป็นอะไรไม่ได้แต่เราสร้างโอกาสให้เรามีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยและเป็นน้อยที่สุดได้ยังคงกินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่ใช้ช้อนร่วมกับใครหรือว่าหยิบจับอะไรล้างมือพกแอลกอฮอล์และไปในที่ชุมชนที่คิดว่าคนเยอะคุณยังใส่แมสก์ได้อยู่ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนเพราะคนอย่างเราต้องแข็งแรงส่วนท่านของเราที่เราอยู่ตามบ้านต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องของน้องแมวเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอันดับต้นๆทั้งความใส่ใจทั้งคลิปของความน่ารักมันก็เลยทำให้เราจะต้องดูแลเขาอย่างดีเพราะบางคนเลือกแล้วค่ะฉันจะเลี้ยงแมวเป็นลูกแต่ตอนแรกเลือกว่าเลี้ยงเป็นลูกนะแต่สักพักหนึ่งเลี้ยงเป็นบุพการีอีกท่านหนึ่งทิ้งไม่ได้ส่องกล้องเตรียมอาหารหาอาหารหาขนมหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเติมความอร่อยให้กับเขากันดีกว่าเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินเนาะนี่ Real Miss Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 4-6 มมเท่านั้นนะคะไซส์เนี่ยจะพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินกับเม็ด Freeze Dry และยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนเขาผสม Freeze Dry มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวนะคะในการซื้อ Freeze Dry มาผสมเองบ้านไหนที่อยากจะลองแต่กังวลว่าโอ้ยแมวที่บ้านจะชอบไหมตอนนี้นะคะเขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop อาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านอาหารร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลย อาหารแมวกินเนื้อเรียลมิสฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลงเอาจริงปะถึงประโยคที่ช่วยให้ขนสวย เสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนเนี่ยนี่คิดถึงตัวเองหรืออ้อมต้องซื้อกินเองวะเนี่ยเพราะว่าที่ไออยู่เนี่ยอาจจะเป็นก้อนขนก็ได้
0: ไอคอนกลุ่มโป่ง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนหลอนกันไปแล้วคืนอังคารหน้าเจอกับคุณมิ้นแม่แฟนนะคะ2 ทุ่มเป็นต้นไปกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อังคารกลุ่มโป่ง
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีวันพุธน่ารักก็บอกไม่ต้องมาหยอกหรอกว่าผมอ้วน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนฝูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Map พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวาทย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่น

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน EF

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ขอบคุณนะคะสำหรับน้องต้านะคะคนที่ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เขาคือเซยะในทนายปีศาจนะคะมาพูดคุยถึงเส้นทางจากเด็กที่เรียนฟิล์มมาสู่คนในสายวงการบันเทิงมันก็ผ่านนู่นนี่นั่นถ้าเราสนใจลองไปติดตามเขาดูได้นะคะขอบคุณที่มาพูดคุยกันในช่วงของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: BFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ขึ้นใส่ด้วยเดอร์ลีฟชิฟโฟไม่อาทิตย์สบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมานี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามเด็กนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโฟเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียดินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ไม่มีวันสำหรับ New Release นะคะกับขนมแมวเลียดินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนขอบคุณเจมินายด้วยนะคะและแน่นอนน้องเพิ่งมีแบบว่าโอ้โหไปผ่านไปไม่รู้กี่รอบวีคเอนด์ที่ผ่านมาก็เชื่อว่าความประทับใจของเรายังคงวนเวียนกันอยู่อ้าวใครประทับใจอะไรไปก็ขอให้มีความสุขส่วนใครที่ขอเพลงอะไรไว้ฟัง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้ฟูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เด
5: ี
6: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10บาท
5: ดีนะ
7: Is that good
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
5: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีแน
8: ่ต้องดีนะ
9: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อเฮนรี่ครับ
9: วันๆทำอะไรบ้างคะ
10: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
9: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
10: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
9: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
10: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
9: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
9: แหมทีนี้เราจำได้เชียว
0: เอทามโชบิสพาทุกคนควรเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ที่แต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์สัญชัยกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: EFM on Tour รอบ3ปี
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันชายกยกมาแล้วติดลองหน่อยทุกคนยกยก
0: EFM on Tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Set และ Bogey Lion
12: อยกอยกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดยสั้นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Except Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
17: เส้นโซดา
16: เปลี่ยนเลย
18: เลอา
19: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะ
20: ส
1: บู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
17: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
17: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
18: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
18: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
18: ๆสอบถามโทร1153
19: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: เลอา
20: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
1: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลยสนับสนุนโดย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ้มที่สุดแล้วตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อกรอกกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าและสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่9ถึง13กันยายน2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอร์เวย์ยันหากพบผิดกฎหมายฟันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กซ์มือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
2: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM Newsสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด FSAT Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะหลายๆคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าอากาศสดใสจังเลยวันนี้บางคนก็กำลังจะไปดูคอนเสิร์ตบางคนก็กำลังจะกลับบ้านก็อ่ะคุณจะไปไหนก็ขอให้การเดินทางของคุณปลอดภัยเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณก็แล้วกันและด้วยความยินดีสำหรับเพลงกลิ่นฝนหรือเพลงนั้นเพลงนี้บางคนบอกว่าขอลิซ่าไปเมื่อวานนี้ไม่ได้อ่ะพี่อ้อมเปิดให้หน่อยลูกอยากฟังซ้ำอ่ะได้ค่ะเปิดไปแล้วนะคะแต่เราก็ตามกติกานะคะบางเพลงบางวันเราก็ต้องสลับกันนะคะนักร้องเยอะเหลือเกินช่วงนี้เราก็ซิงเกิลออกใหม่เพียบเต็มไปหมดเลยจะพยายามดูแลคุณผู้ฟังให้ได้เต็มที่นะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องเข้าใจทางอย่างฉันด้วยแล้วภาษาไทยของเรามันดิ้นได้จริงนะคะคุณผู้ฟังมีคนส่งข้อความมาว่าขอเพลงคึกๆให้ไว90หน่อยครับหรือ90มันก็แปลว่าคุณผู้ฟังแข็งแรงมากนะคะสวัสดีค่ะถ้า90อันนี้ก็ต้องเป็นปู่อ้อมเลยเนี่ยใช่ไหมพี่อ้อมใช่ป่ะพออ้อม50แม่อ้อมสัก20ก็อาจจะเป็นแบบคุณป้าหรือคุณอาก็ได้นะแข็งแรงมากเลยนะคะ90ยังส่งข้อความมาคุยกันได้แบบนี้โอ้เยี่ยมเรียกได้ว่าดีอ่ะถ้าภาษาไทยดิ้นไปทางนี้หรือวัยรุ่นยุค90เอาให้แน่อ้าวเพราะถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90ปุ๊บถอยอายุลงมาอีกสักหน่อยนึงบางคนก็อาจจะเป็นวัยรุ่นยุคนี้นะแต่ชอบฟังเพลง90ช่วยระบุทางได้นะคะดีเจไปไม่ถูกอ่านแล้วมันไม่มีเสียงค่ะมันจินตนาการล้วนซึ่งสิ่งที่อ้อมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังอันนี้จินตนาการไหมจินตนาการและมันเป็นจินตนาการที่ใช้เหตุและผลคุณผู้ฟังมันเป็นตัวเลขที่เราคิดได้เช่นออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากนะคะ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตซึ่งถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถเดินไปที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาแล้วไปพูดคุยสอบถามได้ก่อนเลยนะคะคุณฟังเลี้ยวปั๊บเข้าไปเท่านั้นเอง
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: คืนนี้เจอกันกับพี่เผือกพี่เติ้ลและพี่อ้อยนภาพรนะคะจะมานั่งจัดรายการอยู่กับคุณค่ะ3ทุ่มถึง5ทุ่มพุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทรมานะคะ026658373ฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันพุธขอให้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสบายใจใช้ชีวิตแบบไม่กดดันนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กระชับพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
10: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
9: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมิตรฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงม
11: ือดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
12: EFM on tour
9: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quick and up สั่นทุกสตรีอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิส

0: ก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เรียกได้ว่านะคะถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมค่ะ EFM on Tour นะคะยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยบุกไปละ2เหลืออีก1ค่ะคุณผู้ฟังกับมหาวิทยาลัยรังสิต Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion นะคะเตรียมถักเพื่อนเตรียมร่วมแก๊งกันมารวมแก๊งกันมาเลยแล้วมาเจอกันหน้าเวทีนะคะร่วมทัวร์ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเต็มตัวนะคะน้อง
0: ๆ EFM on Tour ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ต้องไปสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจัง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
7: ์กรอบกรอบ
6: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
8: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: EFF on Tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังติดลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on Tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
10: อายอ
12: ร่วมทัวร์โดยสั้นทุกสตรีทกับ New

0: ีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาส่งอ้อมนะคะบอกว่าเมื่อวานหนูตั้งใจไปดูเลยค่ะอยู่หน้าเวทีเห็นพี่อ้อมชัดมากเลยนะคะวันนี้นั่นเป็นคำชมแต่งหน้าค่ะคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในนั้นเราต้องพึ่งการแต่งหน้าเมื่อเราไม่สามารถแต่งหน้าตัวเราเองได้ช่างแต่งหน้าสิคะกลัวอะไรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าเขาจะช่วยเราสวยขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญค่ะทางดิฉันก็เชี่ยวชาญทางการจัดรายการวิทยุต่อไปคุณผู้ฟังก็เชี่ยวชาญทางการฟังและสายอาชีพของคุณต่อไปและเชี่ยวชาญในการหาอาหารเย็นกินในวันนี้นะคะก็ดูแลตัวเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องดูค่ะก็ไม่ใช่นั่งจ้องอยู่ในกระจกนะดูในที่นี้ก็คือดูแลกันให้ดีๆบางคนอาจจะเลือกกินอกไก่ให้ลีนนะแล้วกินไข่ต้มแล้วพอเห็นคนอื่นกินข้าวแล้วอาจจะรู้สึกหิวแต่เราทำเพื่อสุขภาพคุณเลือกแล้วในขณะที่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหเขากินอกไก่เขาเท่จังเลยเราทำไม่ได้อะเราชอบโซเดียมเอาที่เลือกกับคุณผู้ฟังเอาที่ทุกอย่างมันพอดีกับร่างกายของคุณก็แล้วกันนะคะทั้งกายแล้วก็ใจค่ะเรียกได้ว่านะคะส่งกันไว้ตรงนี้พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมห้องนู้นตั้งแต่7โมงเช้าส่วนห้องนี้ตามปกติค่ะเอฟเอ็มมาเจอกันบ่ายสามเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณผู้ฟังอยู่ต่อกับน้องแนนนะคะวันนี้น้องแนนมาแทนค่ะส่วนอ้อมลาไปก่อนพร้อมๆกับใครที่อยากฟังบัสฟังน้องอิงฟังเดอะพาร์กินสันฟังทัตทูคัลเลอร์ยาวๆกันไปสวัสดีค่ะ
3: EFM DJ Playlist by

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไทยที่สายด่วนอย
1: 156เอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโบสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทวิสต์ไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวทวิสต์ไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: ันนิดนะคะเป็นเวอร์ชันของวงเคลียร์แล้วก็ก่อนนั้นอย่างอินเพลงรัก Season 5กับ No One Else นะคะอยู่กับ DJ แนรัชดานะคะวันนี้มาแทนเพื่อน1วันดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะทาง EFM 94ของเรา 18:00 นไปจนถึง 3:00 นเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อนนี้6โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะคะวันนี้กับดีเจแนนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ฟังในช่วงนี้นันดาว่าน่าจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะบางกลุ่มอาจจะกำลังอยู่บนรถกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางไปไหนต่อในเย็นวันพุธแต่ว่าอาจจะยังรถติดอยู่หรือว่าบางกลุ่มก็อาจจะยังเคลียร์งานไม่เสร็จอยู่ในออฟฟิศนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่เวลาแบบนี้ใครที่หิวอยากหาอะไรเคี้ยวต้องนี่เลยมิสเตอร์โปเตโต้ตอนนี้เขามีโปรนะคะซื้อ1แถม1รับรองกรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะกำลังทำงานเรียนเล่นเกมพักเบรกหรือว่าชิลกับเพื่อนนะคะตั้งแต่ออริจินอลรสคลาสสิกไปจนถึงโกสต์เพเปอร์รสเผ็ดสุดจี๊ดพร้อมบาร์บีคิวแล้วก็ซาวครีมแอนด์ออนเนียนที่หลายคนชื่นชอบนะคะทุกโมเมนต์มีมิสเตอร์โปเตโต้ซื้อเลยวันนี้กับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ที่ 7-Eleven Top Big C Lotus และร้านค้าที่ร่วมรายการมิสเตอร์โปเตโต้อร่อยกรอบชีวิตมันสุด
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องฟูนฟูนขนมแมวเลียฟูนฟูนกินน้องฟูนฟูนป้าน่ากินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องฟูนกินน้อง
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: กินน้องฟูนสปูนขนมแมวเลียฟูนสปูนกินน้องฟูนสปูนป้าน่ากินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: 1 2 3 4 5 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Wilkinอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธการกอดคือยาวิเศษแห่งความอบอุ่นอย่าลืมเยียวยาตัวเองและคนที่รักด้วยการมอบกอดอุ่นๆให้กันนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
5: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะ New Release ในช่วงเย็นวันนี้นะคะเป็นหนึ่งงานใหม่จากเจเลอร์นั่นเองค่ะซึ่งเจเลอร์เนี่ยเขามีEP ระบ้ำล่าสุดนะคะแล้วก็

ยังไม่เคยลองมาก่อนนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงอย่างที่บอกเป็นเพลงช้าเป็นเพลงอกหักเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นฟิลอกหักที่ฟูมฟายเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้ตัดสินใจที่จะเลือกตัวเองแล้วนะคะนี่คืองานใหม่เอามาแนะนำกันในช่วง New Release by จาก Jailer

0: EFM มินดิลิสสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสฟูลป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสฟูล
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะทักทายทุกข้อความเลยนะคะมีผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงขึ้นใจของวงมือแบบว่าจะฟุ้งฟุ้งลอยๆเปิดไปแล้วเลยต้นชั่วโมงในช่วง Playlist of the Week เลยนะคะก็ขอเป็นเพลงใหม่เข้ามาละกันเนาะแล้วก็ยังมีชาวแก๊งบ่ายโมงที่ยังอยู่กันยาวๆเจอกันทั้งวันทั้งคืนทักทายคนที่กำลังวิ่งอยู่ด้วยนะคะ

หารตะคู่กับปีคุณผมสู้คนและรู้คุณมีนามสกุลและทุ่มทุนทบหยุดลูกคุณแม่มันใจดื้อเลยไม่โดนกัดไม่จมปลักไม่เจ้าชู้ไม่ใช่แค่ซื่อนะซื่อสัตว์เทคแคร์ไม่มีเหนื่อยจะวันพระหรือวันชัดผมรักและไม่เปลี่ยนแปลงมันไกลแค่ทุกรอยสักมาอยู่กับผมไม่ได้ชนะผมแข็งแรงถือสัมภาระจะดีกว่าผมก็มีแต่พระผมรักกับเขามานานและนับผมรักทั้งหมดไม่เคยจะพักตั้งแต่หัวใจ

แดนติดกันมาแล้ว4เพลงเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือยังถ้ายังไม่เหนื่อยแล้วก็สาดไปสมาชิกเอาแดนไปอีกสักเพลงเนาะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: นแมวกินเนาะอร่อยอุมานี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบซีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบซีบี

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสกับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูม
3: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิ้ลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: EMM on tour รอ3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
11: FM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
10: อยก
12: ร่วมทัวร์ดอยสั้นทุกสุดกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
15: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
16: ตอนนี้สมาชิกบอกว่าฮาร์ดเรทเนี่ยมันขึ้นไปแทบจะทะลุโซน4อยู่แล้วนะก็เลยอยากขอให้เป็นเพลงแบบคามดาวลงมาหน่อยนะคะก็เลยเลือกเป็นอันดับที่14ของ Playlist of the Week ของเราในสัปดาห์นี้เป็นงานคัมแบ็กนะคะซิงเกิลใหม่ของพี่เป๊กผลิตโชคที่เปิดตัวเพลงนี้ครั้งแรกในงานแฟนมีตวันเกิดที่ผ่านมาของพี่เป๊กนั่นเองแล้วก็เพลงนี้ได้พี่แอมอัจฉริยะมาเขียนเนื้อร้องเพื่อจะเติมเต็มความคิดถึงให้ด้วยกับอันดับที่14 I've Got You จากพี่เป๊กผลิตโชคค่ะ
17: Number 14

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่น

0: แฟนดอมไล
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: พรุ่งนี้แล้วนะคะใน EFM Fandom Live ที่เราจะได้เจอกับแฟนหนุ่มเฟวิกนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะขอให้เขาร้องถ้าเธอจะไปเพลงเมื่อกี้นี้สดๆให้ฟังสักหนึ่งท่อนถ้ามีโอกาสนะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพระราชบดีกับ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะสมัยก่อนเนี่ยแนนจำได้ว่ากว่าที่คำศัพท์อะไรของเจเนเรชันใหม่ๆจะไปถึงเจเนเรชันรุ่นก่อนเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียใดๆมันก็เชื่อมโลกของเราให้มันมาถึงกันเร็วขึ้นล่าสุดเห็นคลิปพี่เสกโลโซนะคะได้ เรียนรู้ศัพท์ของน้องๆจริงๆไม่ใช่เจนซีนะต้องเด็กกว่าเจนซีอีกเห็นพี่เสกทำซิกเซเว่นแล้วนะคะล่าสุดก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ดีแต่ก็เป็นอะไร

มีคนบอกว่าร้องแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะพี่ดีเจเพราะว่าตอนนี้ร้องแต่จักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปล้อหลุด เออจริงด้วยนะคุณฟังพอพูดขึ้นมาแล้วอ่ะก็ติดหัวทันทีเลย

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เอาล่ะคุณฟังสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนๆของทั้งสมาร์ทฮาร์แล้วก็เป็นยูเซอร์เป็นแฟนๆของ Foxy นะคะมีข่าวดีมาบอกกันก็คือซื้อสมาร์ทฮาร์แล้วไปลุ้นกันให้สุดกับกิจกรรมสมาร์ทฮาร์แจกใหญ่จัดเต็มลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิด Foxy นะคะเพียงซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ที่ร่วมรายการครบ499บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะลุ้นแบบไหนเลือกลุ้นแบบที่1ค่ะลุ้นรางวัลใหญ่รวม43รางวัลทั้ง iPhone 17ทองคำแท่งแล้วก็หูฟังหัวเว่ยฟรีคลิป2นะคะหรือจะเลือกลุ้นแบบที่2ลุ้นสิทธิ์ใกล้ชิด Proxy ศิลปินทีป๊อปสุดฮอตนะคะรวม300รางวัลทั้งสิทธิ์เข้าร่วมแฟนมีตติ้งพร้อมกับเซตของขวัญ Smart Heart X Proxy แล้วก็เซตของขวัญสุดพิเศษวิธีร่วมสนุกนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ499บาทที่ร้านเพชรช็อปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการแล้วก็เพิ่มเพื่อน @PCG Thailand บน LINE กดเข้าเมนูแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะพร้อมเลขที่ใบเสร็จหรือว่าคำสั่งซื้อแล้วเลือกเลยว่าจะลัคกี้ดรอหรือลัคกี้แฟนร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569นี้นะคะรายละเอียดแล้วก็ประกาศผลเนี่ยติดตามได้ที่ Facebook Smart Heart Thailand Smart Heart ซื้อแล้วลุ้นให้สุดจะลุ้นรางวัลใหญ่หรือลุ้นใกล้ชิด Proxy ก็เลือกได้เลย

ที่ทำงานนะคะแต่ว่าพอได้ฟังจักรยานสีแดงเขาบอกว่ามีแรงฮึดทำโอทีต่อเลยน่าจะเป็นคนที่ชอบเพลงตีลึกเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางวิทยุต้องส่งไปฟังข่าวก่อนแต่ว่าออนไลน์อยู่กันยาวๆอยากฟังเพลงจะปีลึกปีใหม่ขอมาได้เลยทางเอทาม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเพาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ในเพาะข่าวค่ำสวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ทุกขนาดกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะเราจะกันวันนี้9เดือน9เลยค่ะหลายคนก็รอคอยวันนี้เพราะว่าF ของในตะกร้ากดใส่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็กดจ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเปเดย์9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมของลดราคามีบ่อยมี12ครั้งต่อปีค่ะ1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3ร้านใครที่รอว่าเป็นวันพิเศษก็นะคะสำหรับการช้อปปิ้งอาจจะใช้แต่วันนี้ที่หลายคนติดตามคือเรื่องของจุดที่เราพบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของการตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตแล้วก็พบว่ามีบางพื้นที่มีการสำรองน้ำมันเอาน้ำมันไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนจำนวนหลายลิตรเลยนะคะก็เป็นกังวลวันนี้รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทลงพื้นที่เองค่ะไปตรวจจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงตรวจเสร็จก็สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็เยียวยาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Data Center นะคะก่อนหน้านั้นเป็นความกังวลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรีบลงมือที่ปั๊บไปเคลียร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในประเทศไทยวันนี้อธิบดีปกครองบอกแล้วนะคะว่าการในประเทศเป็นแค่มาตรการ1เท่านั้นยังค่ะเรายังมีกฎหมายที่แรงกว่านี้ได้อีกถ้าเกิดเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีของบ้านเราไม่เคารพ

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้มีการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเป็นตำรวจที่บุกยิงภรรยาเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนในการเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงประมาณสายๆที่มีการรายงานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังคงปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจากับคนร้ายที่หลบหนีไปอยู่ในบ้านพักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ11 โมงเช้าของวันนี้ค่ะตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุเป็นเหตุยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิต1 รายหลังรับแจ้งก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหลายคนเด็กๆอยู่ในอาการตกใจเจ้าที่ก็เลยนำเด็กๆประมาณ44 คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือกันเด็กเอาไว้แล้วก็ประสานโทรแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับกลับนะคะส่วนที่บริเวณชั้น1อยู่ภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็พบร่างผู้เสียชีวิต1 รายทราบชื่อว่านางไพลินอายุ48 ปีเบื้องต้นเจ้าที่ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนนึงขับรถมาจอดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับไปสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าเป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของนางไพลินนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อต่อมาชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หลังเกิดเหตุก็มีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักเจ้าที่ก็ตามไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวถ้านับถึงตอนนี้ก็7 ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะทางคุณเจเสศไทยเสกค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะหารือกับทางบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็ครูรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านจิตใจพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญจะเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำขยับลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวที่อำเภอเจาะไอร้องนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1 รายส่วนเจ้าที่นั้นปลอดภัยดี

0: ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวอยู่ในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต1รายในส่วนของเจ้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการปฏิบัติหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบค่ะเข้าถึงได้ยากส่งผลให้เจ้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยช่วงเย็นตอนที่อัปเดตสถานการณ์อีกรอบภารกิจนั้นยังไม่ยุติค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลปฏิบัติการได้แล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไปโดยเจ้าที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุด้วยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ย้ำว่าภาพมันจะมีภาพที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์เป็นภาพในพื้นที่เท่านั้นเป็นเฟกนิวส์นะคะไม่ต้องส่งต่อเป็นเฟกนิวส์นะคะเจ้าหน้าที่ย้ำแล้วขยับไปที่เรื่องอริของสองสถาบันข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะประเด็นเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กันมาใช้คำว่าหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จล่าสุดหลายคนอาจจะเห็นภาพนะคะไปก่อเหตุแทงกันบนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคนวิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะบอกโอ้หนักมากนะอันตรายมากแล้วก็สยามค่ะแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนทำงานไม่ใช่แค่คนไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะขายหน้าก็ตีกันกลางเมืองตีกันบนรถไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้รองนายกรถยศชนันก็สั่งลุยเลยค่ะออกมาสิ่งมาตรการเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันตอนนี้มีการสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เร่งแผนย้ายกับจัดพื้นที่เรียนใหม่จุฬาเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการศึกษาโดยบอกว่าคุณภาพการศึกษาต้องไม่สะดุดซึ่งวันนี้เองที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอว.นะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายมีปลัดอว.พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยนะคะต้องการจะสานต่อแล้วก็เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันให้เป็นรูปธรรมใช้เวลาในการประชุมเนี่ยพูดคุยประมาณ45นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงทางรองนายกยศชนันก็ออกมาเปิดเผยผลการหารือบอกว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ปทุมวันและสยามสแควร์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนการกัดปล่อยไว้แล้วก็ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้นะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงกำหนด4มาตรการสำคัญนำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังนี้นะคะประเด็นแรกเลยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนค่ะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสั่งปุ๊บเริ่มวันนี้เลยค่ะซึ่งทางกระทรวงอว.จะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ3เดือนอาจมีความจำเป็นขยายเวลานะคะในการห้ามเข้าพื้นที่พิพาทออกไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันต้องไปออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนค่ะเพื่อไม่ให้มาตรการนี้ไปกระทบกระเทือนต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่สถาบันละประมาณ 1,000 กว่าคนอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายมอบหมายให้ทางผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเดิมคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเบื้องต้นอาจเป็นการหาพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอนไปก่อนแล้วจึงขยับขยายไปสู่การหาพื้นที่ถาวรต่อไปหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าว จะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพราะขีดเส้นเวลาไว้3เดือนเหมือนกันส่วนประเด็นที่3คือให้ทางปทุมวันเนี่ยนะคะจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้วยเนื่องจากปทุมวันไม่มีวิทยาเขตรองรับเหมือนกับอุเทนถวายจึงจะมีการนำโมเดลให้นักศึกษาเข้าไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปี1มาปรับใช้และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแผนระยะยาวหากอนาคตยังคงมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาส่วนสุดท้ายคือประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะคือพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทนถวายใช้งานอยู่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงการค้าอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาที่จะรักษาแนวคิดการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันทางกระทรวงอวจะร่วมกับจุฬาในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษารองนายกทิ้งท้ายนะคะว่ากระทรวงอวก็จะดูแลทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ไม่ว่าการจัดการเรียนการสอนจะย้ายไปอยู่พื้นที่ใดทางกระทรวงก็จะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วก็คุณภาพด้านการศึกษาของ2สถาบันให้ดียิ่งขึ้นทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพอท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวเลยค่ะคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนสำหรับการดูแลด้านความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะทางบชน.เขาจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้อย่างเข้มข้นก็ละเอียดยิบเลยสำหรับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นมีแผนการเปลี่ยนผ่านมีไทม์ไลน์มีเดทไลน์อย่างชัดเจนนะคะจะต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะทำได้ตามกรอบที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปัญหาที่จัดการกันมานานแล้วจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เบลติดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสีได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลติกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาที่เรื่องของน้ำมันนะคะที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3นะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เราแก้กันมา2วัน2คืนแล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่เองอัปเดตเรื่องของคราบน้ำมันก็ย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่า2วัน2คืนที่ผ่านมาเฝ้าแบบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจุดไฟใกล้กับพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้เองก็มีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีพลังงานลงไปกับคณะตรวจพบต้นทางแล้วนะคะก็เร่งให้ทั้ง2บริษัทที่เป็นต้นตอเนี่ยต้องรับผิดชอบอัปเดตจากทางผู้ว่าก่อนที่เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงรอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็สูบของเหลวสูบขึ้นมามีทั้งน้ำกับน้ำมันเนี่ยปะปนกันออกมาสูบมาตรวจสอบประมาณ 22,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าใน 22,000 ลิตรเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% ก็คือราว 4,000 ลิตรผู้ว่าบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมไหมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลยมีการประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบแนวท่อนะคะทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าที่ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางกับปลายทางเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะสูบของเหลวสูบออกสูบออกอย่างเดียวของเหลวที่สูบออกมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกค่ะแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งได้ทางบางจากกับเชลก็รู้กันดีนะคะสองบริษัทนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาช่วยดำเนินการให้แต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงตรวจวัดกันอย่างเข้มข้นตรวจวัดทั้งไอน้ำมันตรวจค่าที่เขาเรียกว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบเนี้ยต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนะคะหรือแม้แต่การทำอะไรที่ต่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนขณะที่ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีการเปิดเผยในส่วนของการควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเก็บเขาเรียกว่าน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันตรวจสอบแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ลักษณะน้ำมันได้นะคะก็ทราบผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำไปด้วยคาดว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่ว่าก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งยังคงต้องรอติดตามนะคะเพราะตอนนี้ก็เจอแต่ปลายทางแต่เราอยากจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวเองค่ะมีความคืบหน้าว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าที่เนี่ยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบคุณเอกนัทก็สั่งการให้ทั้ง2บริษัทต้องจากดำเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแน่นอนค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยและก็ค่าเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมทีนี้การตรวจจุดพบรั่วในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะเพราะเราเจอแต่ปลายทางเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากไหนพอวันนี้เจอจุดต้นทางจุดที่รั่วเนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากแล้วทางกระทรวงพลังงานเขาจะติดตามเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทนี้นะคะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยขยับกันมาที่ประเด็นของคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของชาวต่างชาติที่มาใช้คนไทยเป็นนอมินีอะค่ะสะสมอยู่หลายกรณีเลยช่วงนี้คนไทยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะ ดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดก็คือเรื่องสุสานชาวยิวอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งท้องถิ่นเร่งตามหาเจ้าของแล้วนะคะที่สุสานชาวยิวของฉะเชิงเซานะคะใบอนุญาตหนังสือแจ้งแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าไม่พบตัวส่งเอกสารไปได้แต่ยังไม่พบตัวว่าใครที่เป็นเจ้าของนะคะมาแสดงตัวก็ยังไม่พบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่อุทธรณ์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เขาตรวจสอบเช็คไปใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะคะย้ำว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยด้วยแล้วก็บอกว่าการเนรเทศนั้นเป็นแค่มาตรการหนึ่งเรายังมีที่แรงกว่านี้อีกมากนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณณรุชาโกษาศิวิไลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็บอกว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยค่ะใครที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งสังคมหรือแม้แต่กระทบกับความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความสงบสุขของประชาชนต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามามากถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงไหมคุณณรชาบอกว่าต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่แล้วสงบสุขมีเยอะแยะต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้หากกิจกรรมถ้าอยากจะทำแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนอย่างนั้นทำได้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่ามีข่าวต่างๆออกมามากมายเพราะเขาจะจัดกิจกรรมอะไรประชาชนก็เลยตื่นตัวหรือเปล่าตนมาว่าการจัดกิจกรรมของเขาเป็นเรื่องปกตินะและไม่ใช่เพิ่งเข้ามาบางคนเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาตั้งรกรากอยู่นานแล้วแต่สำหรับเรื่องของการสอดส่องดูแลในพื้นที่ค่ะมีการสอดส่องทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสื่อก็ถามย้ำนะคะบอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้มีอีกมากค่ะในประเทศเนี่ยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้สังคมสงบสุขนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซานะคะหลังจากผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นนำหนังสือไปแจ้งหนังสือไปถึงค่ะแต่ว่าไปไม่พบเจ้าของพื้นที่เธอบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย้อนกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตในเบื้องต้นส่วนที่ไม่พบเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องพยายามติดต่อให้พบเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ต้องมีตัวตนอยู่แล้วเจ้าที่มีวิธีการแจ้งเอกสารตามขั้นตอนแม้เจ้าของจะไม่ออกมายอมรับเอกสารก็ตามเช่นเดียวกับการแจ้งหมายต่างๆซึ่งขณะนี้สุสานดังกล่าวอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะหลังจากที่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ขอใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับระบุว่าหากพบการดำเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องจากที่ผ่านมาก็ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากตรวจสอบพบเจ้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ยืนยันนะคะคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันผิดกฎหมาย100%และจะต้องดำเนินการกับเจ้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนี่คือเรื่องของสุสานชาวยิวนะคะที่ฉะเชิงเซาที่มีการเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันภูเก็ตเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองมีการขอให้ผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนถึงเรื่องความเหมาะสมก็มีการไปหารือมาแล้วทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้วางแผนจัดการต่อจะดูแล้วยากน่าจะจบได้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจริงๆค่ะต้องใช้คำนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเหตุรัฐชันสิงห์พร้อมด้วยนายรอมดอนพายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการหารือกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเขากำหนดจัดที่ป่าตองที่ภูเก็ตช่วงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลังจากที่จังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคือเขาคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้ภูเก็ตก็เลยเสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะกระทบกับชุมชนไหมตลอดจนเรื่องภาพลักษณ์บ้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเลยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทางจังหวัดมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วผลกระทบเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์มีเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเรื่องที่ตำรวจยืนยันว่าจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์เป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะท่านังฮาเลือทางจัดภูเก็ตก็ขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายใน9กันยายนเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปซึ่งล่าสุดการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางชาบัดป่าตองเขายืนยันจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว11กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ยกเลิกเขาไม่เลื่อนเขายืนยันว่าจัดนะคะเหตุผลเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกการจัดงานดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวชาบัดป่าตองเองเพราะงานดังกล่าวมีการจัดกันทุกปีจัดกันทั่วโลกรวมทั้งชาบัดก็มีการขายตั๋วแล้วค่ะเขาขายตั๋วสำหรับชาวยูที่จะเข้ามาร่วมงานจะหมดแล้วและได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามนะคะว่าท่าทีหลังจากนี้ของผู้คนกลุ่มที่คัดค้านรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างของสังคมออนไลน์ด้วยนะคะแต่เขาตอบกลับมาแบบนี้ว่ายืนยันจัดแน่นอนส่วนวันนี้ที่สภามีการประชุมร่างเป็นการพิจารณาร่างพรบ. งบปี70มาตราเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเจาะลึกเลยในส่วนของงบมหาดไทยคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องประชุมต่อส.ส.พรรคประชาชนก็อภิปรายอย่างต่อเนื่องบอกว่างบซ่อมเครื่องจักรเก่าปอพอไม่เกิดประโยชน์งบซื้อซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็ขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพรบ. PDTA มีการติดติงเรื่องของงบประมาณที่มันซ้ำซ้อนใช้ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่กองทัพเรือประกาศเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปก่อนนะคะโดยจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองล่วงหน้าเอาไว้แล้วสิทธิ์ของท่านยังอยู่เดี๋ยวจะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายเอมอมาลีรอมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีความยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรแจกแรงนารัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทย
ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทส์ผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราฟแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2543เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1,600,000 บาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1ล้านตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายกีโตมอฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมงในระยะต่อไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศกิตติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จ
ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมบูรณิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมทีเคพาเลสแอนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ. 2569ถึง2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเตยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.บริษัท T&J Lawtel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสิงห์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิส่งฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสิงห์สมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนและนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาสำนักงานกปร.ครบรอบ45ปีถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2570ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์ค45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จตลอด45ปีในการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่าน4มิติสำคัญได้แก่ส
สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศโดยใช้กระบวนการวางแผนลงมือทำตรวจสอบปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนทั้งยังมีหลักสูตรอบรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นนอกจากนั้นสำนักงานกบร.ยังได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดโดยสำนักงานกพ.ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2,390,000 บาทสำหรับทิศทางในปีพ.ศ. 2570เป็นต้นไปได้กำหนดแนวทางสืบสานพระราชปณิธานผ่าน4ภารกิจหลักได้แก่การดำเนินโครงการครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพบูรณาการร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานกบ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด FSAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะกลับมาอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะอยู่กับดีเจแนนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งซีรีส์หรือว่าหนึ่งละครนะคะที่เป็นไวรัลมากๆได้เห็นหลายๆฉากหลายๆตอนที่คนตัดไปลงไม่ว่าจะเป็นการเชื้อเฉือนกันของรุ่นแม่หรือว่ารุ่นลูกนะคะนั่นก็คือวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นั่นเองที่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP 12แล้วก็เรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเลยความลับที่แต่ละครอบครัวเขาพยายามเก็บซ่อนไว้ก็เริ่มจะถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อยแล้วนะคะแล้วก็การแข่งขันทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกก็ยิ่งทวีความดุเดือดขึ้นไม่มีใครยอมใครทุกคนก็ต่างพยายามที่จะทำทุกทางเพื่อจะรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ใครที่ฟังแล้วตอนนี้ยังงงดูไม่ทันหรือว่าดูแล้วแต่ว่าอยากย้อนกลับไปเก็บรายละเอียดสำคัญตั้งแต่ต้นนะคะก็โหลดแอป 1D แล้วดูกันต่อเนื่องได้เลยหรือสมัคร 1D Premium ดูครบทุกตอนแบบต่อเนื่องอันนี้ไม่มีโฆษณาขั้นแนะนำอย่างมากๆเลยนะคะไม่มีสะดุดด้วยเปิด 1D แล้วตามให้ทันเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเดือนธันวาคมไทยที่ไปโดนอย156
1: Honda กลุ่ม DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar for Mission Viral ที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนปีมาแล้วมา
2: ทำงาน
1: กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนมันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำเป็นทีละอย่างนะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: ดีเจดาวค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังด้วยหนึ่งเพลงละกันก่อนที่จะมอบตูต่อให้กับพุทโธพุทโธคืนนี้เดี๋ยวเจอกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนภาพรนะคะส่วนตอนนี้มีหนึ่งงานที่สัปดาห์นี้นั่นเพิ่งสัมภาษณ์เขาไปเองก็คือสองหนุ่มรูฟท็อปนั่นเองมาพร้อมกับเพลงรักที่พอได้คุยกันแล้วก็จริงๆแล้วรูฟท็อปไม่เคยมีเพลงรักที่ดูรักขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ตั้งต้นขึ้นมาด้วยความที่อยากจะมีเพลงไวบ์ดีแบบเจนซีเพลงนี้ลองฟังดูนะคะอยากรู้จักไม่รู้จบ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าจ็อบดีดีรวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

0: านแมวฟินโนอร่อยอุมามิแมวฟินต้องฟินโนนะ
1: 1วันทันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ก็คลีโอคลีโอโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: อร่อยและดีแบบนี้พ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Foxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFF on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยอมหน่อยรุ่นน้องยอมยอมที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันซายอมยอมมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยอมยอม
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
4: อยอมอยอมยอมยอม
6: ร่วมทัวร์โดยสั้นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเชือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเรศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอา
13: สบู่สมุนไพร
12: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเรศ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมที่เกตาใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวิญจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
3: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงครูเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจถือต้องไม่ประมาท
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: สวัสดีพี่อ้อยด้วยครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีคร
3: ับ ก็
2: พุทโธพุทโธพี่อ้อยกลับมาแล้วนะครับ
3: ใช่คำว่าพี่อ้อยกลับมาแล้วด้วย
2: กลับมาแล้ว
3: หลังจากที่ลาให้พี่หอมมาจัดแทน
4: ครับ
2: ครับ
4: วันนี้เคลื่อนหอมไปไหนเนี่ย
2: ไม่รู้ฮะ
3: อ๋อวันนี้99ไงอ๋อ
2: 9เดือน9ครับ
3: ต้องไป
2: ไลฟ์ไ
3: ปไลฟ์ขายของค่ะ
2: ขายของแม่ค้า
3: ใช่ค่ะต้องโกยวันนี้
4: ช่วงนี้คือดารานี่ก็แบบว่าเป็นกอบเป็นกำนะ
2: แม่ค้าไม่ขาย
4: ใช่
3: ดาราทุกวันใช่ไหม
4: ใช่เขาก็ไลฟ์เยอะอยู
2: ่ดาราไลฟ์เป็นกล่องเสียงไม่เหลือผลิตเสียงแล้วมั้งฮะเสียงเขาแหบเดิมก็แหบอยู่แล้วเจอล่าสุดโอ้โหเสียงไม่มีเลยพี่ด้า
4: ใช
2: ่บอกว่าฉันต้องไลฟ์สดตลอด
3: ก็คือเอาเงินไปทำกล่องเสียงแทน
2: ก็
3: คือ
2: เป็นเจียกล่องเสียงใหม่
4: ใช่โถเราเห็นเมื่อวานนี้น้องบอกว่าเปิดจอแล้วก็บอกว่านี่คือรายได้ที่ได้หน่อยนี้นะคะ
2: ครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โอเควันนี้พุทโธกลับมาแล้ววันนี้พี่อ้อยมาแทนต้นหอมนะครับ
3: แล้ววันนี้เราใช้ห้องพวกเราผู้ชายเนาะแต่ว่าคนอื่น
2: น่าจะดูไม่ออกคนที่เป็นคนดูเราอยู่ทุกวันน่าจะดูไม่ออก
3: น
2: ี่
3: ว่าแสงมันเปลี่ยนนะ
2: เลเยอร์มันเดิม
3: แต่แสงก็เปลี่ยนเออแสงมัน
2: ดีขึ้นไหมหรือยังไง
3: สว่างมากคือในนี้สว่างมากแต่ว่าถ้าในจอจะมืดกว่าห้องหนูสำหรับหนูนะแต่ในนี้ไฟแบบบุ้มมาก
2: ก็รอสักเดือนหนึ่งเพราะว่าเรากำลังจะทำห้องไลฟ์สตรีมใหม
3: ่
2: สำหรับทอล์กโปรแกรมแทบจะทั้งหมดของ EFM
3: ค่ะ
2: ของกรีนมีไปใช้ด้วยไหมฮะ
4: ยังไม่รู้ค่ะเพราะตอนนี้จริงๆโปรแกรมทอล์กของกรีนเดฟก็มีขับอินสไปร์กับขับไปเดย์เป็นเดียวใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องดูว่าจะไป
3: แต่น่าจะใช้นะเพราะว่าพี่เล็กบอก13ล้าน
4: คนเข้าไปเดินผ่าน
2: กันเองดีแกปัดจุดผิด
3: ใช่แต่แกตั้งใจแกอยากให้ห้องนี้มัน
2: เดินพรีเซนต์แผนผังห้องเนี่ยพูดไม่หยุดเลยฮะเขาก็นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโฉมใหม่จะเป็นยังไงระหว่างนี้เราก็ย้ายมาจัดห้องนี้แต่ว่าคนฟังอาจจะดูไม่ออก
3: ค่ะไม่บอกนะโอเคแล้ววันนี้ท็อปิกของเรานะคะ
4: ค่ะ
3: เราเปิดเพลงพิเศษไป
2: ใจสั่งมา
3: ก็คืออ
2: าหารตามสั่ง
3: ใช่เชื่อมโยงนิดนึงนะคะแกะแพทนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่งมีข่าว
2: พวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับใจทมโทมเลยจะเข้าก่อนนะ
3: เนื่องจากว่าเงินเฟ้อนะคะเดือนสิงหาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดเผยมาคือ 2.53%
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในตลาดเนี่ยก
2: ็
3: จะสูงขึ้นสูงสุดในรอบ3เดือนโดยเฉพาะอาหารจานเดียวก็จะคือพอเงินมันเฟ้อขึ้นประมาณ 15% ก็ปรับเฉลี่ยราคาเพิ่มขึ้นจานละ 5-10 บาทเพราะฉะนั้น
2: กระทบหรือไม่สำหรับคนที่กินพวกอาหารตามสั่งกับเพราก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่เขาบอกนี่สามอย่างนี้ไม่รอดฮะเพราะว่าน้ำมันก็ยังแพงอยู่วันนี้ท็อปิกของเราก็เลยฝากคำถามมาให้ได้โหวตกัน
3: อยากรู้ราคาจริง
2: ๆครับ
3: ของเนี่ยค่าอาหารของคุณอาหารตามสั่งนะคะ
2: ครับ
3: ทุกวันนี้แถวออฟฟิศคุณเนี่ยข้าวราดแกงอาหารตามสั่งจานละกี่บาทกันแล้ว
2: ค่
3: ะ1ค่ะ30-40บาท
2: ครับ
3: 2 40-50 บาท
2: ครับ
3: 3 50-60 บาทและ70-80 บาทคือ4นะคะ
2: ครับ
4: ตอนนี้30-40เป็นไงหายาก
2: หายาก
3: มาก
2: หายากมาก
3: คือ30-40เราจะได้พวกข่าวที่บอกว่าเขาช่วยแบบทำเพื่อให้คนแบบว่างบน้อยได้กินจริงๆอ่ะ
2: 30-40ต้องไปตามมหาลัยโรงเรียนหรือว่าโรงงานขนาดใหญ่พวกโรงอาหารน่ะยังพอมี40บาทบ้าง
4: หรือเป็นราคาก๋วยเตี๋ยวเรือไง
3: ที่ชามจะเล็กน้อย
2: มาหยุมเดียวครับโหวตกันเข้ามานะฮะตอนนี้มีทยอยรายงานกันเข้ามาละส่วนใหญ่ก็3กับ4อ่ะ50ขึ้นไป
4: ใช่ๆเยอะค่ะสูงเชียว
2: โอเค
3: ค่ะ เรารับสายเลยนะคะ
2: รับเลย
3: พอเราว่ากันเรื่องอาหารนะคะหมูยอก็จะเป็นสายแรกของเรานะคะ
2: หมูยอ
3: ใช่คุณหมูยอสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เกือก
2: ครับ
5: ครับพี่ชอด
3: พี่อ้อย
2: พ
3: ี่อ้อย
2: ฮะ
5: พี่อ้อย
2: โอ้ตลอดการจริงๆ
4: ครับไม่เป็นไรค่ะได้หมด
5: คร
4: ับ เรียกชื่อไหนก็ไม่โดนหนึ่งคน
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณมาก
3: หมูยอออฟฟิศ เดี๋ยวที่หมูยออยู่ข้าวราดแกงหาตามสั่งจานเท่าไหร่หรอคะ
5: ตอนนี้ผมทำงานอยู่เมื่อ3ปีที่แล้วก็ประมาณ 40-50 บาทครับ
2: 40-50
3: อันนั้นคือ3ปีที่แล้ว
5: ใช่ๆ
3: ไม่มีทางแล้วแหละ
2: ตอนนี้ก็น่าจะขยับแล้วล่ะเนาะ
3: ใช่ คุณหมูยออยู่เท่าไหร่คะ
5: 37ย่าง38ครับผม
2: 37 38โอเคว
3: ันนี้มีอะไรเอ่ย
5: ก็โดนคุณภรรยาเขาแคปมาบอกเลิกเพราะว่าผมไปเปิดประตูให้ผู้หญิงคนอื่น
2: เปิดประตูประตูใจ
5: เข้าเข้าคอนโด
2: ฮะ
3: ประตูที่ใช้รวมกันใช่ไหมประตูที่อยู่ล็อบบี้ใช่ไหมคะ
5: ประตูที่กั้นระหว่างลิฟต์กับคือคอนโดผมจะมีลิฟต์แล้วก็มีประตูกั้นที่ต้องใช้ตีการ์ดเพื่อไปที่ห้องอีกครั้งหนึ่ง
2: คร
5: ับ
3: ก็ประตูส่วนรวมประตูรวมโอเคแล้วไปเปิดยังไงครับคุณหมู
2: สถานการณ์เป็นไงฮะ
5: ขอเล่าก่อนนะครับทีนี้นะก็คือผมกับแฟนเนี่ยก็คือคบกันมา3ปีนะครับแล้วก็แต่งงานรวมแต่งงานด้วยก็ประมาณ6ปีกับ7ปีละตอนนี้มีลูกด้วยกัน1คนนะครับประมาณ3ขวบ7เดือนก็คือคบกันมาประมาณนึงก่อนที่จะแต่งงานกันก็คือแล้วก็ศึกษาวิสัยประมาณนึงเนาะก่อนที่จะแต่งงานกันทีเนี้ยแต่พอผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาอยู่กรุงเทพกับลูกคือเขาเป็นแม่ฟูลไทม์ผมมาทำงานต่างจังหวัด
2: คร
5: ับ แล้วก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยผมก็จะไปช่วยเขาเลี้ยงลูกทำกับข้าวนู่นนี่นั่นรีดผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนแบบพอมีลูกเนี่ยโฟกัสบางอย่างเนี่ยมันจะไปตกที่ลูกไปเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะบกพร่องในเรื่องเล็กๆน้อยๆความเสียใจนิดๆหน่อย
2: ๆ
5: คุณภรรยาไปนะครับ ซึ่งคุณภรรยาผมก็มีแบบว่าผมบ้างแบบงอนผมบ้างอะไรเงี้ยก็ทุกครั้งเนี่ยผมก็จะรับทราบแล้วก็แบบจะไม่เถียงนะครับเพราะว่าบางอย่างเราผิดจริงเราก็ต้องยอมรับไปนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆมันก็เหมือนมันแต่ลึกๆเนี่ยผมก็พยายามปรับตัวนะแบบพยายามฟังเขาแล้วก็พยายามปรับตัวให้เขารู้สึกโอเคกับผมนะครับทีนี้ก็พออยู่กันไปกันมาเนี่ยก็หลังๆเนี่ยก็คือเหมือนพอเราลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยเรื่องลูกตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยมันก็จะวุ่นวายประมาณนึงเพราะเราต้องจัดการลูกเตรียมลูกไปส่งลูกอะไรเงี้ยก็จะโฟกัสที่ลูกค่อนข้างเยอะ
3: ค
5: ่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็เมื่อวันประมาณพฤหัสเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่แล้วเนี่ยครับก็คือเราก็เตรียมลูกจะไปส่งลูกที่โรงเรียนกันนะครับผมก็จูงลูกมาพร้อมกับหอบพวกกระเป๋าแล้วก็ลูกมารอหน้าลิฟต์แล้วประตูมันก็ปิดพอดีเนาะแล้วก็ทีเนี้ยผมเห็นผู้หญิงคนนึงออกจากห้องมากำลังคิดว่าจะมาลิฟต์ด้วยกันนี่แหละผมก็เลยไปเอื้อมแตะทีการเพื่อจะเปิดประตูให้เขาแบบเหมือนมีน้ำใจอะนะคะเห็นเขาจะใกล้ประตูแล้วอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็ไม่พอใจแต่คือนะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ไม่จับเซนไม่ได้นะว่าเขาไม่พอใจผมสักพักพอตอนเย็นเราแยกทางกันคือผมก็นั่งรถกลับต่างจังหวัดเขาก็กลับไปพักผ่อนที่คอนโดเขาก็แชทไลน์มาบอกว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกเสียใจที่ผมไปเปิดประตูให้ผู้คนอื่นไม่เทคแคร์เขาไม่อะไรเงี้ยสิปาถ่ายเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่คิดว่าเรื่องแค่นั้นมันจะมีประเด็นถึงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มีในแชทไลน์เขาก็บอกว่าฉันเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่ะคือทำเงี้ยสำหรับผมคือมันรู้สึกแบบเสียใจเห็นปุ๊บไม่เสียใจเลยผมยอมรับตรงนั้นเลยนะแต่ผมยังไม่ตอบอะไรเพราะว่าถ้าตอบด้วยอารมณ์นั้นตอนนั้นคือมันมีแต่เสียกับเสียนะครับนะแต่ผมก็เลยได้แต่ส่งฟิกเกอร์ขอโทษจะปรับปรุงอะไรเงี้ยไปแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็ยังรู้สึกติดแล้วก็แบบเสียใจเนาะแบบเราอาจจะผิดด้วยที่เราไปโฟกัสที่ลูกจนอาจจะหลงลืมเขาบ้างในบางเวลาอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมก็ฟังปรับตัวนะครับ
3: หมูยอลองยกตัวอย่างได้ไหมครับขอโทษขอบลองยกตัวอย่างไอ้สิ่งที่คุณแฟนเคยทักคุณหมูยอว่าเอ้ยทำไมลืมเรื่องเหล่านี้ไปแล้วอะไรเงี้ยลองอธิบายได้ไหมครับ
5: บางทีเหมือนการเดินไปซื้อของอาจจะเดินนำไปก่อนจูงลูกไปเงี้ยบางทีก็เขาเดินช้าเงี้ยผมก็มีแบบมี มีงอนบ้างอะไรเงี้ยครับผมบางทีถือของผมก็ถือของลูกบ้างถือของผมบ้างอะไรเงี้ยมันก็รถเข็นบ้างไม่ได้ถือของให้เขาอะไรเงี้ยบางทีการเดินจับมือซึ่งเมื่อก่อนอะตอนจีบกันเราก็จับมืออะไรกันปกติอะเนาะแต่พอมีลูกดิลูกก็ต้องให้อุ้มเงี้ยผมก็เลยแบบภาระวันนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเจอวิทเขาแบบเหมือนที่เราบอกอะไรเงี้ย
3: เป็นเวลาประมาณก็คือเกือบ4ปีแล้วถูกไหมคะเหมือนว่าถ้าลูกจะของคุณมูยอ3ปี7เดือนหมายถึงว่าก็ตั้งแต่เริ่มมีลูกก็เป็นอย่างนี้เลย
5: ก็คือแรกๆอาจจะตอนลูกยังนั่งรถเข็นอยู่นะครับก็มีเข็นไปจับมือไปถือของอะไรบ้างแต่พอลูกเริ่มวิ่งเริ่มเนี้ยเราก็ต้องไล่ลูกละอย่างเงี้ย
2: แล้ว
5: ล
2: ู
5: กก็แบบลูกก็พอโตขึ้นเนี่ยเหมือนจะย้อนกลับก็คือลูกจะให้อุ้มอย่างเดียวเลยไม่ยอมเดินเลยสามขวบอะไรเงี้ยนี่ก็
3: แล้วพอเราไม่ตอบแล้วยังไงต่อคะเรื่องเมสเซจที่เขาขอเลิก
5: ผมก็ส่งไม่เสียว่าผมขอโทษกลับเป็นตัวขอโทษนะอันนี้ก็คือผมตอนนั้นคือเวลาผมพิมพ์อะไรไปมันจะเหมือนเขาจะบอกว่าอย่าเถียงไม่ต้องเถียงผมก็เปลี่ยนแนวเป็นขอโทษจะปรับปรุงอะไรเงี้ยครับผมเพื่อให้เขารู้สึกว่าผมรู้สึกเสียใจจริงๆนะอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าณตอนนี้คือเราก็กลับมาคุยกันแล้วนะครับผมต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนแต่ว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเหมือนสะสมมาเรื่อยๆผมก็เลยเป็นคนระแวงว่าเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยผมจะผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าจะทำให้เขาไม่พอใจตรงจุดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกังวลเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาอะครับ
3: ค่ะ
5: คร
3: ับ ก็เลยโทรมาวันนี้ใช่ไหมคะ
5: คือคนนี้ครับว่าครับแล้วก็คำว่าเลิกกันเถอะเนี่ยคือผมไม่ได้อยู่ในประจันทุกกรมของผมเลยก็เลยรู้สึกเสียใจนะครับผม
2: แล้ววันนี้จะ
3: เหมือนว่าก็เหมือนว่าคุณหมูยอจะปรึกษาว่าพอเป็นอย่างเนี้ยมันเลยทำให้คุณหมูยอเหมือนรู้สึกน้อยใช่ไหมคะว่าจากนี้เนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไปทำอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่รู้ตัว
5: ใช่ครับผม
3: นี่ก็คือสิ่งที่จะปรึกษาพวกเราใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับแล้วก็จะจัดการกับความรู้สึกเวลาแบบผมเห็นเขาเหมือนเซฟโซนแต่บางครั้งมันก็เหมือนระเบิดเหมือนกันอะไรเงี้ย
4: ระเบิดนี้หมายถึงตรงฝั่งเขาหรือฝั่งเรา
5: เหมือนกลัวแฟนจะวีนบ่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องระวังอะไรเงี้ย
3: กลัวจะโดนคำว่าเลิกกันเถอะอีกรอบนึงด้วยใช่ไหมคะหลอนใช่ไหมคะโอเค
5: ใช่ครับ
3: แล้วตอนนี้ความสัมพันธ์กลับมาก็คือฝั่งเราอ่ะเข้าใจว่าอาจจะไม่เต็มร้อยเพราะยังรู้สึกกังวลอยู่แต่ฝั่งเขาเหมือนแล้วเขายังไงครับพอเขากลับมาคุยกับเราแล้ว
5: ก็เหมือนเขาก็กลับมาเป็นแบบอารมณ์ปกติอะครับผม
2: ภรรยาอายุเท่าไหร่เลย
5: ก็ห่างกันกับผมประมาณ30ครับ30ย่าง31ครับผม
3: มัน
2: เด็กกว่าเด็กปี
3: โอเคค่ะเอาล่ะถามใครก่อนคะ
5: เราเป็นคุณพ่อด้วยกันเป็นพี่เผือกก่อนแล้วกันครับผม
2: ครับผมสันนิษฐานว่ามันคงหลายๆเรื่องประกอบกันแล้วก็บวกกับการที่เขาต้องเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ด้วยหรือเปล่าแล้วคุณหมูยอเนี่ยทำงานต่างจังหวัดถูกไหมครับ
5: ครับผม
2: จะได้กลับมาเจอกันเนี่ยอาทิตย์นึงสักกี่ครั้ง
5: ก็ผมจะไปหาเขาช่วงวันศุกร์วันพฤหัสเย็นหรือไม่ก็ศุกร์เช้าครับผมเพื่อจะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปช่วยดูแลลูกช่วงวันหยุดแล้วก็กลับมาต่างจังหวัดอีกทีก็ช่วงวันจันทร์ตอนเที่ยงๆครับผม
2: มันเลยเป็นภาระที่หนักอึ้งของคนเป็นแม่เหมือนกันนะสำหรับคุณแม่ฟูลไทม์เนี่ยเพราะเขาต้องแบกรับอารมณ์ของลูกในวัย3ขวบที่กำลังโตกำลังแสดงออกทางด้านอารมณ์ที่เขาว่า terrible 2 terrible 3เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องแบกเรื่องพวกนี้อยู่คนเดียวเนาะหนึ่งเลยคือภาระการเป็นแม่ฟูลไทม์มันหนักสองโอเคไอพฤติกรรมอะไรที่เราเคยแสดงออกซึ่งความรักต่อกันมันก็หายไปอีกผมว่าไอเรื่องเปิดปิดประตูมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายอะฮะที่มันมาแบบพอดีคนอาจจะคิดว่าโอ้ไร้เหตุผลมากเลยนะกับเปิดปิดประตูอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันประกอบกันแล้วอ่ะมันก็ทำใ คนคนหนึ่งมันฟิลขาดได้เนาะ
5: ครับ
2: เขาเป็นคนชอบพูดคำว่าเลิกไหมครับ
5: เ
2: วลาทะเลาะกันครับเวลาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
5: ครั้งนี้ครั้งแรก
2: ครั้งแรกเนาะ
5: แต่แชทผ่านไลน์เลยไม่ได้มีการโทรอะไรด้วยครับ
2: แต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าเรามีลูกกันแล้วด้วยนะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็มองว่าไม่รู้สิมันคนสองคนมันน่าจะช่วยกันประคับประคองครอบครัวในสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจกันมากขึ้นเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้อารมณ์ของภรรยาคุณหมูยออะว่าเขาสุดจะทนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคือผมแชร์ของครอบครัวผมแล้วกันตั้งพอมีลูกเนี่ยผมจะค่อนข้างคือผมเห็นภรรยาผมต้องทนทุกข์ทรมานกับการตั้งท้องแล้วก็กว่าจะตั้งท้องก็ไม่ง่ายนะครับผ่านความเจ็บปวดเสียใจต่างๆนานามากมายแล้วก็เขาต้องเสียสละร่างกายเขาเยอะมากกับการที่จะตั้งท้องลูกสักคนหนึ่งเขาทรมานมากฮะเขาแพ้ท้องนานมากแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เขายังรู้สึกว่าเขายังได้รับความรักจากเราอยู่ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเราก็รักภรรยารักลูกเท่าๆกันถูกไหมฮะแต่ว่าผมจะบอกเขาเสมอว่าต่อให้มีลูกอ่ะยังไงอ่ะถ้าความรักมันแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อ่ะผมจะยังให้ภรรยาผมอ่ะ 51% แล้วผมอ่ะจะให้ลูกเนี่ย 49% คือในแง่ปฏิบัติมันไม่ได้แบ่งกันเป็นสเกลแม่นยำขนาดนี้หรอกฮะแต่การที่เราสื่อสารแบบนี้ออกไปอ่ะมันทำให้ภรรยาเรายังรู้ว่าเฮ้ยไอ้ความรักที่เรามีให้ภรรยามันไม่ได้หายไปนะเข้าใจไหมฮะมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้เขายังรู้ว่าเขายังสำคัญอยู่เสมอแล้วผมก็จะสอนลูกให้รักคุณแม่มากๆรู้ไหมฮะให้ภรรยาเป็นเบอร์หนึ่งทั้งกับลูกและกับผมมันเลยประคับประคองให้เขามันมีแรงนะฮะคนเป็นแม่เหนื่อยแต่พอเขาได้ยินแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็มีแรงที่จะรับมือกับลูกดูแลลูกดูแลหลังบ้านให้เราแล้วให้เราอ่ะออกไปทำงานได้อย่างเต็มที่เนาะส่วนในแง่ปฏิบัติครับมันคงไม่เท่าเดิมตอนที่เรายังไม่มีลูกแน่นอนอยู่แล้วคุณหมูยอไอเดินจับมือกันมันก็คงตามโอกาสเนาะถือของให้ก็ตามโอกาสเพราะไงลูกยังเล็กอยู่เราต้องช่วยกันดูแลลูกอยู่แล้วแต่พอผมได้สื่อสารแบบนี้ออกไปอ่ะไอการกระทำที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่ะมันไม่ได้เกิดปัญหาฮะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ครอบครัวคุณหมูยอมันอาจจะต้องมีการสื่อสารอะไรแบบนี้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคือบางทีเราคิดว่าภรรยาน่าจะเข้าใจแหละเราน่าจะเข้าใจแหละแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเวลาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเขาเครียดแค่ไหนเขาต้องรับมือกับอะไรบ้างเขาเลี้ยงลูกคนเดียว5 ใน 7 วันเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนใช่ไหมฮะ
5: ครับผม
2: ลองเพิ่มการสื่อสารดูผมเชื่อว่าคุณหมูยอเองรวมถึงเขาเองผมว่าก็คงไม่อยากให้ครอบครัวจะต้องแบบแยกทางกันเพราะลูกก็กำลังโตอะไรเงี้ยเนาะ
5: ครับผม
2: มันอาจจะต้องสื่อสารกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้น
5: ครับผม
2: แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่า อย่าลืมเอาใจเขาบ้างนะ
5: ครับ
2: มันแค่นั้นเองผมรู้สึกแบบนี้นะ
5: ครับผมก็มีเช่นตอนเที่ยงก่อนไปรับลูกเนี้ยครับผมก็พาเขาไปกินชาบูบ้างกินถามว่าอยากกินอะไรไหมเนี้ยผมก็พยายามใช้เวลาที่เท่าที่มีอยู่นะครับแบบให้เขาเอนจอยแบบให้เขาแบบรู้สึกหายเครียดอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบบหาที่ให้เขาพักผ่อนเลยก็ทำเต็มที่อยู่ครับที่เหลือ
2: โอกาสสำคัญมีกันไหมอย่างเงี้ยนะฮะหรือโอกาสไม่สำคัญก็มีมาบ้างเพราะเรารู้ว่าเขาเปราะบางเรื่องตรงนี้อยู่เนาะลองเพิ่มหรือมันอาจจะไม่ใช่การเพิ่มลองทำเหมือนกับที่เราก่อนจะมีลูกบ้าง เติมพลังให้เขาบ้างฮะ
5: เหมือนตอนครบรอบวันแต่งงานหรือครบรอบแฟนกันเนี่ยผมก็จะจำได้สองวันเนี้ยผมก็จะทำการ์ดทำกล่องไปเลยให้เขาทุกปีครับ
2: ครับครับอย่าลืมด้วยพวกนี้แล้วก็
5: ผมยังรักอยู่ผมยังให้เขาแบบยังเห็นเหมือนเขาเป็นวันแรกแต่ว่าบางทีการปฏิบัติอาจจะดรอปลงผมก็จะต้อง
2: เข้าใจฮะเข้าใจเรามีลูกขึ้นมาหนึ่งคนการปฏิบัติมันดรอปลงอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องเพิ่มการสื่อสารทางวาจาทดเชยไอ้สิ่งตรงนี้มากขึ้นให้เขายังมีการการันตีอยู่ว่าฉันยังสำคัญนะ
5: ได้ครับ
2: ครับประมาณนี้ครับ
5: ขอบคุณที่เผื่อมาครับคุณ
3: ค่ะคุณต่อไปค่ะคุณยา
5: เป็นพี่เติ้ลแล้วกันครับ
3: พอดีช่วงนี้พี่เพิ่งจะไปลงคอร์สเขียนบทนะเหมือนว่าในการวิเคราะห์ตัวละคร
2: อ
3: ่ะก็รู้สึกว่าอาจจะมาปรับใช้กับเคสของคุณหมูยอได้คือที่ว่าคุณหมูยออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการที่ฉันแค่ไปเปิดประตูให้คนในคอนโดถึงขนาดต้องหย่าต้องเลิกกันคือพี่ว่าเพราะว่าสำหรับเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณหมูยอไปเปิดประตูให้กับคนในคอนโดแต่สำหรับเขาที่คุณหมูยอเล่ามาในคาแรคเตอร์เหมือนว่าถ้าวิเคราะห์ตัวละครนะสำหรับเขาคือการที่คุณหมูยอทำแบบนี้แต่ว่าคุณหมูยอไม่ได้คิดถึงเขาเลยอ่ะหมายว่าในมุมว่าเขาไม่เคยได้รับการดูแลจากคุณหมูยอแบบนี้แต่คุณหมูยอไปทำให้คนอื่นซึ่งก่อนหน้าที่เขาเคยทักคุณหมูยอมันอาจจะสะสมมาเรื่อยๆอย่างที่เผื่อบอกอ่ะแล้วพอไอ้เส้นเนี้ยที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าโอเคชัดเจนมากเลยว่าเปิดประตูให้คนอื่นได้แต่เนี้ยที่เคยบอกไปหลายๆเรื่องแล้วไม่ทำมันแสดงว่าคุณหมูยอไม่ได้แคร์เขามากพอเขาก็เลยเหมือนแบบโอเคเป็นแม้มันจะเล็กแต่มันจะเป็นสุดท้ายแล้วที่มาประกอบร่างว่าเขารู้สึกว่าคุณหมูยอไม่ได้แคร์เขาแล้วอ่ะ

0: ช่ไหมพออยู่กันคนละที่ที่ทำงานที่คุณหมูยอบอกอ่ะเขาเป็นคุณแม่ฟูลไทม์แล้วพอคุณหมูยอกลับมาเขาก็เห็นว่าคุณหมูยอเหมือนแบบดูแลเอาใจใส่กับลูกแต่เหมือนตัวเขาอ่ะเขาก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นจากคุณหมูยอเหมือนกันเออพี่พยายามจะพูดให้เขาจับว่าเพราะว่าเราจะเคยได้ข่าวเหมือนปี2ปีที่แล้วก็ได้ข่าวว่าเหมือนแบบคนดังที่เขาเลิกกันเพราะว่าเหตุผลที่ก็จะมีคนถามว่าเหตุผลนี้จริงๆหรอทำไมถึงเลิกกันด้วยเรื่องเล็กน้อยมากอ่ะสมมติแบบว่าไม่ก่อนหรืออะไรเหมือนว่าพี่จะทำให้เห็นนะแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้หรือเรื่องนี้ที่ทำให้เขาเลิกอ่ะแต่มันคือความรู้สึกเขาว่ามันใหญ่กว่านั้นอย่างที่พี่บอกอ่ะการที่คุณหมูยอไปเปิดประตูให้คนอื่นไม่ใช่หมายถึงว่าเลิกเพราะไปเปิดประตูให้คนอื่นแต่หมายถึงว่าคุณหมูยอไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาบอกหรืออย่างการเดินสมมติบอกว่าให้เดินแบบรอกันหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้โฟกัสแค่ว่าคุณจะสปีดเท้าให้มันเท่ากันกับเราพี่แต่ว่าแสดงว่าคุณไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราขอไม่สิ่งที่เราบอกเลยอ่ะคุณเลยแบบจ้ำอยู่อย่างนั้นน่ะคือลืมไปหรือเปล่าว่าคุณมากับคนอีกคนหนึ่งที่เขาอยากเดินอยู่กับคุณในฐานะแบบสามีภรรยาอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: เ
1: ป็นส่วนหนึ่งครับพี่เติ้ล
0: ใช่ใช่หมายถึงว่าพี่จะพยายามให้คุณหมวยเห็นว่าไอเหตุการณ์เล็กๆของเราเนี่ยแต่ว่าสำหรับเขาอะมันไม่ใช่ไงเพราะมันฉายภาพอย่างอื่นด้วยไงว่าเราใส่ใจเขามากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินมาตอนนี้ทั้งคู่กลับมาก็คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบว่าเลวร้ายไปถึงเบอร์นั้นแต่ก็ตอนนี้พอคุณหมูยอบอกคุณหมูยอเริ่มจะน้อยใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าถ้าคุณหมูยอบอกว่าไม่ได้อยากให้มีการแยกกันหรือหย่ากันอยู่ในสมการนี้เลยของคุณหมูยอพี่ว่าเหตุการณ์เนี้ยอยากคิดว่ามันจะมาหลอนคุณหมูยอหรือทำให้แบบเรายิ่งน้อยว่าเขาจะยังไงแต่พี่ว่าให้มันเป็นเหตุการณ์ที่มาปลุกให้เราตื่นจากแบบจากสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยมันโอเคอ่ะมันปกติอ่ะพี่ว่ามันยังโชคดีสำหรับพี่นะถ้าในซีนาริโอในเหตุการณ์เนี้ยเขายังรักแล้วก็ให้เกียรติคุณหมูยอโดยการแค่บอกเลิกเพราะว่าเขารู้สึกเขาทนไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ไปถึงว่าเขามีชู้ไปเลยแล้วคุณหมูยอมารู้ทีหลังเนื่องจากเพราะว่าเหมือนเขาก็อยากจะให้ปัญหาเนี้ยมันถูกแก้แล้วพอเขารู้สึกว่ามันไม่แก้แล้วเขาถ้าเขาถามตัวเขาไม่แฮปปี้เขาก็หมูยองั้นเราเลิกกันเถอะเขาก็ยังเลือกวิธีนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าให้เหตุการณ์นี้มันทำให้คุณหมูยอตื่นรู้อะแล้วก็โอเคจากนี้ไปอย่างที่พี่เผือกบอกคุณหมูยอเราจะทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันแสดงออกถ้าอีกฝั่งหนึ่งตั้งใจให้เห็นจริงๆอะพี่ว่าคนเรามันรับรู้ได้แหละแม้ว่าเราจะอุ้มลูกกระเตงสองมือแต่ถ้าเรายังหันไปมองเขาแล้วบอกเฮ้ยเธอเดินยังไงอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยให้เรารู้ว่าโฟกัสของเราไม่ใช่ไปอยู่ที่ลูกคนเดียวแล้วเขาไม่ได้รับความรักจากเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เลยรู้สึกว่าก็อยากให้คุณหมูยอพยายามอะไรนะคะ
1: ต้องบาลานซ์ให้มัน
0: ใช่มันยาก
1: สมการ
0: ใช่มันเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะมีเห็นไหมอย่างหลายคู่อ่ะเขาก็จะบอกว่าแม้ว่าเขาจะมีลูกกันแล้วแต่จะมีวันนึงของสัปดาห์หรืออย่างน้อยวันนึงของเดือนที่เขาจะไปใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยากันอ่ะเพราะว่าชีวิตคู่มันยังต้องการสิ่งนี้อยู่เขาไม่ใช่แม่แค่เลี้ยงลูกเขายังคือเมียของคุณด้วยอะไรเงี้ยทำให้เขารู้พยายามทำให้ได้พี่ว่าถ้าคุณหมูยอพยายามมันออกมาเขาจะรู้สึกอย่างไอ้เรื่องที่คุณหมูยอจำวันครบรอบอะไรเงี้ยมันก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่จะแบบลองฟังในสิ่งที่เขาทักเราอ่ะให้ฟังเขาหน่อยแล้วก็ลองดูว่าเขาต้องการอะไรทำอะไร
1: เพราะฉะนั้นไปตัดตุงครับพี่เติ้ลครับผม
0: ยินดีมากค่ะ
1: เ
0: ชิญพี่อ้อยค่ะ
1: ขอบคุณพี่เติ้ลมากค่ะ
2: ปกติกอดกันบ่อยไหมคะ
1: ก็กอดกันมีเวลาจะเหมือนผมจะกลับต่างจังหวัดก็มีจุ๊บปากหน่อยจุ๊บหน่อยอะไรเงี้ยครับผม
2: ค่ะ
1: มีครับ
2: บางทีรักทางใจมันก็จะมีความหวั่นไหวเกินปกติอีกนิดนึงเพราะว่าปกติธรรมดาเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันนะถูกไหมคะเพราะนั้นมันเลยมีความคาดหวังเกินเบอร์ไปนิดนึงเพราะนั้นพี่ยังมีความรู้สึกว่าทุกอย่างยังกลับมาที่เหมือนเดิมค่ะนอกเหนือจากการบอกรักนอกเหนือจากการให้ความสำคัญมันคือภาษาทางกายอ่ะกอดกันดูแลกันนะคะคือต่อให้เป็นคนธรรมดาทุกคนอยากมีค่าในสายตาคนที่เรารักนั่นแหละและอาจจะด้วยจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เหนื่อยพอดีเปราะบางพอดีคือเวลาผู้หญิงเปราะบางและเหนื่อยอ่ะเขาเองก็ไม่ชอบความงี่เง่าของตัวเองแต่มันจะรู้สึกอ่ะเขาอาจจะรู้สึกตรงนั้นเลยว่าโอ้ยเดินไปซะเร็วชนะโหยทำไมแบบไม่มาเดินข้างๆกันล่ะซึ่งในบางวันที่เขาแข็งแรง

0: ทางจิตใจเรื่องแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกคือเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้อะแต่ตอนนั้นมันมีความเปราะบางที่ไม่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแค่เลยรู้สึกว่ายังดีนะหมูยอเป็นคนที่พยายามจะใส่ใจเขาแต่เพียงแต่อันนึงคำว่าพยายามมันแปลว่าเราไม่ได้รู้สึกจริงนะคะเธอเลยอยากให้เราทำความเข้าใจกับจุดนี้ก่อนนะคะเขาไม่ใช่แค่คนเลี้ยงลูกเฉยๆยะเมื่อเขาคือภรรยาบางทีเจอกันกอดกันคิดถึงจังเลยเธอเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่ในวันที่ยังไม่ต้องไปมีกิจกรรมใดๆก็ตามเช่นเราต้องอุ้มลูกพอดีแล้วจะหันไปจูงได้ยังไงล่ะหรืออะไรก็ตามทีวันที่เรานั่งกันสบายๆลองคุยกันสิว่าเธอขอบคุณจังเลยที่เธอดูแลลูกอย่างดีเลยนะเธอรู้เปล่าว่าเราไปทำงานนะเราไม่เคยจะต้องกังวลเลยเวลาที่ลูกอยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกวางใจมากๆขอบคุณที่เป็นภรรยาที่น่ารักเหลือเกินนอกจากคำว่ารักเชื่อว่าคำว่าขอบคุณก็เป็นคำหนึ่งที่มันสำคัญนะไม่มีความสำเร็จไหนสำเร็จได้โดยขาดลมใต้ปีกค่ะและการที่มีภรรยาดูแลลูกอย่างดีคือลมใต้ปีกที่สำคัญมากก็แค่แสดงออกขึ้นมาอีกนิดนึงเข้าใจค่ะว่าหมูยออาจจะทำนะเออไม่มีวันครบรอบวันต่างๆนานาแต่วันสีแดงๆวันที่เป็นวันสำคัญในปฏิทินมันมีน้อยกว่าวันธรรมดาอย่างน้อยขอให้วันที่เจอกันทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษให้ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: นะแล้วพอดีเวลาเจอกันเจอศุกร์เสาร์อาทิตย์ปั๊บนึงเอาละเดี๋ยวจะต้องแยกย้ายกันไปทำงานอีกแล้วหรืออย่างน้อยในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นช่วยเติมพลังใจให้มันอยู่ในแบบสำรองเพื่อเขาจะได้ใช้ความชื่นใจนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์ได้เจอหน้ากันอีกแล้วและในระหว่างวันนะคะคือถ้าเราใส่ใจในการสื่อสารอีกชนิดนึงเป็นไงบ้างเหนื่อยมากหรือเปล่ากินข้าวหรือยังไหวนะโทรมาขอฟังเสียงหน่อยเพื่อทำให้เราให้เรารู้ว่าไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึงนะคะบางทีเราเองอาจจะคิดแค่ว่าข้อมือมันจับมือไม่ได้นี่นะเขาเองไม่ได้แค่ต้องการการจับมือแต่เขาต้องการความรู้สึกว่าฉันยังสำคัญต่อใจเธออยู่เหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่ลูกพอเราเข้าใจแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มาเป็นโมเมนต์พิเศษของเรานะคะหรือแม้แต่นะคุยกับเขาตรงๆเลยเหมือนที่เมื่อกี้หมูยอบอกเลยเธอรู้ไหมว่าเราเองก็อาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าเราทำอะไรแล้วมันผิดนะทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเธอจะเข้าใจอีกแบบนะเธอบอกเราตรงๆได้เลยนะแต่ขอคำว่าเลิกละกันเพราะไม่ว่าจะยังไงฉันไม่มีวันเลิกกับเธอแต่ฉันก็อยากทำให้เธอ
1: ไม่เลิกแน่นอน
0: ใช่ฉันอยากทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขในการเป็นภรรยาฉันแต่นั่นแหละบางทีฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มันก็มีการขับบกพร่องอ่ะเธอบอกกับฉันตรงๆเลยว่าอยากได้อะไรนะเพื่อที่จะทำให้เราเดินหน้าไปด้วยกันได้ที่สุดแล้วคือการคุยกันและฟังกันค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะนะ
1: ขอบคุณมากเลยพี่อ้อย
0: ยังดีที่ทั้งสองคนยังมีความรักค่ะ
2: ใช
0: ่และคนทุกคนนะต่อให้เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะทุกคนจะมีโอกาสทำร้ายจิตใจคนที่เรารักอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยที่บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะเพราะมันก็จังหวะมันจูนไม่ตรงกันอ่ะ
1: ใช่จังหวะไม่ดีมากเลยครับวันนั้นวันที่เกิดเหตุ
0: มันจะมี
2: แต่ท่อนแตกที่ส่งยายคนนั้นจะเดินเข้าคอนโดด้วยนะ
0: ผิดจังหวะ
2: ฟ้าน่ะ
0: แล้วจริงจริงคือแบบวันที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับวันอื่นๆแต่บังเอิญวันนั้นมันจะเกิดความรู้สึกว่าใช่สิ
2: อีกแล้ว
0: มีคนอื่น
2: เปิดได้ใช
0: ่มัน
1: ผมก็ตรงนั้นค่ะจะนำความคิดเห็นของพี่ๆไปปรับปรุงแล้วก็ไปปฏิบัติครับผม
3: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณพี่ๆมากครับผม
3: สวัสดีครับคุณย
2: อโอเคเบรกก่อน
3: ได้เดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อครับ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94 ช็อกอารมณ์ดี

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวคุณต้องรู้ที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโต้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้งสองรอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: พาไปมูทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง15ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท High Lux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร
5: ์พบกับชาวพุทธตุ๊ดต
7: ูมแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
4: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
9: ครับมาช่วงที่2ครับพุทธอพุทโธครับ
10: แต่นี้7นาทีนะคะเรามาฟังเรื่องของคุณกะเพรากันค่ะ
9: ครับผมสวัสดีค่ะคุณกะเพรา
11: สวัสดีค่ะ
10: สว
11: ั
10: สดีค
9: ่
10: ะ
9: แถวที่ออฟฟิศข้าวกะเพรายังราคาเท่าไหร่ครับคุณกะเพรา
11: โอ้โหขอบอกเลยว่าเริ่มต้นที่50บาทค่ะแล้วเพิ่มไข่ก็บวกอีก10บาทค่ะ
9: เป็น60
10: ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
9: อืมๆเฉลี่ยประมาณน
10: ี้เท่าที่จะหาได้ช่วงนี้นะคะ
9: ครับ
10: คุณกะเพราอยู่เท่าไหร่คะ
11: อายุ25ค่ะ
9: 25
10: 7นาทีถ้าเราได้ทั้งหมดก็เล่าเลยค่ะ
9: ครับ
11: โอเคค่ะ
10: ค่ะ
11: ค่ะก็คือหนูมีแฟนต่างชาติใช่ไหมคะก็คือเจอกันผ่านแอปหาคู่ทั่วไปนี่แหละค่ะ
9: ค่ะ
11: ค่ะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ปี2024อะค่ะแล้วเราก็คุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เจอหน้ากันเขามาหาเราที่ไทยแบบเป็นเดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
9: ครับค่ะ
11: แล้วก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจัง
9: แล้วโอเคค่ะ
11: พาไปเจอที่บ้านพาไปกินข้าวทำความรู้จักกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะ
10: ค่ะ
11: ทีนี้มันก็มีเรื่องว่าเมื่อกลางปีที่แล้วอะค่ะเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็มาหาเราด้วยพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกคนนึง
9: ค่ะ
11: ทีนี้เขาก็ไปเที่ยวพัทยาใช่แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาหายไปเลยเขาไม่ตอบแชทเราเลยแล้วก็เหมือนตอบกลับมาอีกทีนึงก็คือเช้าของอีกวันนะคะ
9: ค่ะ
11: ค่ะแล้วก็คุยปกติเลยจนกระทั่งเขาก็กลับมาหาเราที่กรุงเทพทีนี้เขาเป็นเหมือนแบบว่านอนดึกแล้วก็ตื่นทีเที่ยงใช่ไหมคะส่วนเราก็เหมือนพนักงานออฟฟิศตื่นเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถือวิสาสะ แอบไปเอาโทรศัพท์เขามาดู
12: โ
11: อ้ใช่ทีนี้เราก็ไปเจอว่าเขากลับไปเล่นแอปหาคู่ที่เราเจอกันตั้งแต่ปี2024ใช่แล้วก็มีสาวๆเต็มเลย
12: สาวๆเต็มเลย
11: ใช่แต่มีอยู่คนหนึ่งคือเหมือนเขาอะแยกไปคุยในอีกแอปหนึ่งแล้วก็เหมือนประมาณว่าชวนให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะไปหาที่โรงแรมที่พัทยาในวันที่เขาหายตัวไปในวันนั้น
9: น่าจะเป็นไทม์ไลน์ช่วงนั้นพอดี
11: ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเขาอะน่าจะมีซัมติงกัน
9: ค
11: ่ะทีนี้เราก็เหมือนแบบทะเลาะแล้วเขาก็ง้อขอคืนดีพาเราไปกินของอร่อยซื้อนู่นนี่นั่นให้เงินอะไรเงี้ยเราก็รักเขาด้วยแล้วเขาก็ง้อเก่งเราก็เลยเหมือนกลับไปดีกัน
9: ค
11: ่ะจนกระทั่งเขาก็กลับบ้านเขาไปเมื่อประมาณธันวาปีที่แล้วอะค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับมาทะเลาะกันอีกรอบด้วยเรื่องที่แบบไร้สาระอะไรเงี้ยค่ะแบบโทรไปก็ไม่รับแล้วก็เหมือนแบบตอบส่งๆเหมือนไม่ได้อยากคุยกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เหมือนทะเลาะกันใช่แล้วก็เหมือนประชดแบบเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: อันนี้ใครประชดใคร
11: ทั้งสองฝ่ายเหมือนแบบมันคุยกันไม่สนุกแล้วอะค่ะใช่ทีนี้หนูก็เลยแบบโอเคในเมื่อเธอบอกเลิกฉันก็เลยมาเล่นแอปหาคู่ฉันก็แบบคิดว่าเธอคงไม่อยากจริงจังกับฉันแล้วแหละก็เลยเล่นแอปหาคู่ทีนี้แล้วก็เจอผู้ชายหลายคนใช่ไหมคะก็ติดตามไอจีแบบผู้ชายต่างชาติคนอื่นๆนะคะแล้วเขาก็เหมือนมาเห็นแล้วอยู่ดีเขาก็ทักกลับมาจากที่ห่างหายกันไปเขาก็ทักกลับมาว่าแบบคิดถึงจังเลยขอคืนดีได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
12: คร
11: ับ ใช่แล้วก็แบบดีผิดปกติยอมทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอนเงินมาให้ใช้อยู่ดีๆก็แบบคิดหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็พูดเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอีก2เดือนฉันจะกลับประเทศไทยแล้วนะฉันอยากไปคุยกับพ่อแม่เธอเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีๆกลายเป็นคนละคนไปเลยใช่แต่หนูอะไปเจอโครงการ Work and Holiday ใช่ไหมคะเป็นหนูแบบให้เราไปทำงานไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียหนูก็สมัครแล้วทีนี้หนูได้โควต้าตอนนี้เหลือแค่ว่ายื่นวีซ่าถ้าหนูยื่นวีซ่าแล้วมันผ่านก
9: ็
11: ค
9: ือ
11: หนูก็จะได้ไปอยู่ที่ออส
9: ค่ะ
12: ค่ะกี่เดือนนะ
11: มันจะได้ปีนึงค่ะใช่แต่ก็คือสามารถทำวีซ่าเพิ่มปีที่2ปีที่3ได้ใช่
9: หนูลังเลเหรอหนูจะบอก
11: ว่าหนูก็เลยลังเล
12: ลังเล
9: ว่าจะ
12: รอเขา
9: ที่นี่หรือจะไปที่นู่นดีกว่ากัน
11: ใช่ค่ะเพราะอยู่ดีเขาก็กลับมาเป็นแบบคนละคนเลยแต่คือถามว่าเรามีความเชื่อใจให้เขาเหมือนเดิมไหมเราบอกเลยว่าเราไม่มี
9: ค
11: ่
9: ะ
11: นี่ค่ะ
9: ค่ะ
11: ก็ประมาณนี้ค่ะ
12: แล้วสิ่งที่จะถามคือ
11: ควรที่จะคบกับเขาต่อแล้วก็แบบเลือกเขาไปเลยหรือว่าควรที่จะบอกเลิกเขาหลังจากถ้าเรารู้ว่าวีซ่าเราผ่านแล้วก็เลือกอนาคตที่แบบแน่นอนว่าเราได้วีซ่าแน่ๆเราไปดีกว่าเลยเพราะว่ากับเขาอะเหมือนเราก็ยังไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะพูดมาว่าอยากให้คุณอะไปเรียนภาษาเพื่อสอบเพื่อขอวีซ่ามาทำงานมาอยู่กับฉันที่นู่นฉันจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยอะไร
9: ตอบได้เลยนะชั่วโมงเนี้ย
12: เออ
9: ตอบไหมเอาไหมทันไหมคะอีกกี่นาที
12: เหลืออยู่2นาที
9: อ๋อ
12: 2นาทีย
9: ังไง
12: ถ้าตอบสั้นๆก็เลือกไปออสเตรเลีย
9: ใช่พี่ก็เลือกไปออสเตรเลียกับเขา
13: คือพี่รู้สึกว่าช้อยมันไม่ได้อยู่แค่เลือกผู้ชายคนนี้
9: แล้ว
13: ต้องทำหลายอนาคตของเราอะนะ
9: หรือไปออสเตรเลียแล้วก็ไม่ต้องเลิกกับเขาก็ได้ถ้าเขายังจะรักหนูจริง
13: ค่ะและ1ปีอะมันก็วัดอะไรได้หลายอย่างมาก
9: ใช่แป๊บเดียวเองแล้วถ้าเขารักจริงก็บินหาออสเตรเลียก็ไม่มีปัญหานี
12: ่
9: เขาบินมาได้อยู่แล้วนี่ถ้าเขาบินมาที่นี่ได
13: ้อะก็บางทีชีวิตมันง่ายๆแค่ว่าพี่คะหรือว่าหนูจะเลือกเขาไปเลยโอ๊ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะ
9: ไรอย่างอย่างกันเลือกเขาไปเลยชีวิตจะทำอะไรแล้วหนูจะไปเป็นเมียเขาเฉยๆให้เขาเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยหรอไปสิไปเวิร์คทราเวลสิ
13: แล้วก็มีเขาอะ
11: แม่
10: รักก็ไม่ก็รักได้ไงหมายถึงว่าแล้วทำไมต้องเลิกล่ะเออหนูบอกเขาก่อนยังว่าถ้าไปแล้วเราอยู่จะเลิกกับไอ้เหรอมันก็ต้องฟังเหตุผลเขาสิ
11: คือเรื่องนี้เขาไม่รู้ค่ะว่าหนูแอบแบบว่าทำเรื่องนี
13: ้ก็บอก
10: ได้ไม่มันไม่ใช่ความลับอะไรที่มันไม่ได้ผิดพลาดอะไรแบบผิดตรงไหนนี่เราจะไปหาโอกาสในชีวิต
11: แต่เคยมีครั้งนึงเคยแบบพูดว่าฉันน่ะสนใจวีซ่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดประมาณว่าแบบไม่อยากทำไมเธอไม่อยากมาอยู่กับฉันหรอทำไมเธอถึงเลือกที่จะหนีฉันไป
10: พี่ว่าน่ากลัวนะรู้จักเขามาแค่ปีกว่าแล้วพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้แล้วแล้วอยู่ๆหนูจะทิ้งทุกอย่างไปหาเขาไปเชื่อทุกอย่างมันเชื่อได้หรอไอ้น่ะไอ้ที่เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นในมือถือทั้งหมดไอ้ที่พัทยาล่ะมันก็บอกแล้วนะว่าเขาเป็นคนยังไงหนูจะเชื่อเขาจริงๆหร
13: อถ้าจับไม่ได้ก็คงอย่างเงี้ยเราก็เป็นวิตามินรวมกับหลายๆคนหรือเปล่าคือไม่รู้สิมันมองได้หมด
10: ใช่แล้วกลับมาคราวนี้ก็กลับมาแบบแปลกมากอีก
13: อยู่ก็มาดี
10: ใช่มันเลสแลกเต็มไปหมดเลยนะจากการกับเขา
11: ค่ะ
12: สนับสนุนให้ไปร่ำไปเรียน
10: ไปร่ำไปเรียน
12: ทำเพื่อตัวเอง
10: แล้วสุดท้ายถ้าพี่ว่าสำหรับพี่นะถ้าเขาบอกว่างั้นเลิกพี่ก็เลิกนะพี่ไม
12: ่คือถ้ารักกันจริงไปออสเตรเลียมันก็ต้องมีทางออกฮะ
10: ใช่
13: เดี๋ยวนี้แบบการติดต่อสื่อสารมันก็
10: ง่ายมากถ้าบินมาได้ทำไมจะบินไปไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าบินไปได้ยิงปีนึงเอง
11: โอ้โห
13: ใช่ไหมคะ
12: เขาดูเป็นผู้ชายมีบาดแผลไม่น่าจะไว้ใจได้เท
10: ่
12: า
10: ไหร่หนูเลือกหนูเลือกเขาขนาดหนูจะทิ้งอนาคตหรอแล้วเขาอ่ะ
12: เนาะ
10: พัทยานะ
13: คือเหมือนเรารู้จักเขาน้อยๆ
10: ใช่
13: เหม
10: ือ
13: นกับเรายังรู้จักกันน้อยๆอ่ะ
10: ไม่มากพออันนี้มัน
13: เลยไม่คุ้มเสี่ยง
10: ใช่ไม่คุ้มเสี่ยงไปจากกะเพราพี่แรปได้เลยเนาะ
12: แรปได้เลย
10: แรปเลยค่ะขอบคุณกะเพรานะคะ
12: ไปออสจ้ะ
10: ไม่ไปออสยังไงก็ต้องไปออสกะเพราม
13: ติเอกฉันท์มาก
10: ใช่แล้วหนูมาดูคอมเมนต์ทีหลังก็ได้ไปออสเซเลียค่ะถ้าไปได้ไปเลย
11: โอเคค่ะ
10: เสียงอ่อยเสียงอ่อยราคา
12: ขอบคุณลูกค้าก่อน
10: ขอบคุณนะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
12: กลับมาต่อชั่วโมงที่2กัน
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
14: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เครียดขนาดนั้นเลยเหรอเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรัตน์ต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียน
3: เราจะพี่เราสองคนจะไปดีเลย
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: กินนกอาหารแมวหอมอร่อยเย็นมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินนกกินนกอาหารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
6: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
7: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่สิ

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เอทานโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 17
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเปลี่ยนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะ

0: จากกลิ่นเต่าและแกรมี่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ดูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์และกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแต่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศวศวัตพงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แตะ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายถาปณีเกตไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททมั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทณปาปอนทั้งคนรายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
8: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: กองทัพบกโดยททบ.5
3: ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM Newsสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
11: EFM News EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: EFM Playlist of the Week
13: New Entry
14: Number 17
15: ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์

0: แมวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: หลับมาชั่วโมงที่2ครับพี่ท็อปพี่โท
4: คร
3: ับ
4: ค่ะ
5: เราทำเวลาได้ดีนะคะ
4: ค่ะ
5: ตอนนี้ยังไม่มีสายนะคะรอก่อนมาดูมีใครโหวตมาไหมเรื่องราคามีใครรายงานมาไหมคะ
4: เที่ยวประมาณ40ถึง60เนี่ยมันเยอะสุดแน่ๆเลย
5: 50ถึง60ตอนนี้
4: ใช่ค่ะพี่ว่าถ้าเกิดว่า70ถึง80บางทีมันก็สูงไปนะคิดดูว่าถ้าเกิดต้องกินข้าวทุกวันอะไปอยู่ข้างๆออฟฟิศใครก็ตามที
5: ต้องมันเป็นคอสมาก
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
5: แล้วใช่ว่าเราจะ80แล้วจะอิ่มเลยแล้วก
4: ็
5: ไ
4: ม่อิ่มก็ต้องมีขนมหนมตุ๊กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ70 80นี่น่าจะเป็นแบบฟู้ดคอร์ทในห้างกะเพรา70 80เนี่ย
4: ก็ต้องไปห้างถนนสุขุมวิทด้วยนะ
5: แต่มีอันนึงที่อยู่ย้ายกระทรวงอ่ะอันเนี้ย
3: เทอร์มินอลถูก
4: อ่ะใช่ใช่ใช่
5: ใช่อันเนี้ยยังคงตรึงราคานี่ประทับใจมากหนูน้ำตาจะไหลราคาที่เคยกินตอนจัดที่เดย์ชาแนลมันยังเท่าเดิมย่อยไอ้ข้าวน้ำพริกปลาทูอะไรเงี้ยขอบคุณผู้บริหารที่เขาแบบว่า
4: เขา
3: ต
4: ั้
3: งราคา
5: ใช
3: ่
5: เขาจะจุดให้ราคามาได้แบบนี้นะคะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: สายต่อไปมาแล้วคุณข้าวหอม
4: นะ
5: คุณข้าวหอมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่พี่
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
6: ได้ยินชัดเลยค่ะ
5: ได้ยินชัดเลยค่ะแถวออฟฟิศข้าวไรแกอาหารตามสั่งจานกี่บาทหรอคะ
6: ประมาณ50-60ค่ะ
5: ยอดอันดับหนึ่ง
4: ใช่ใช่สูงเลย
5: คุณข้าวหอมอยู่เท่าไหร่คะ
6: อายุ24ค่ะ
4: ค่ะ
5: น้องข้าวหอมมีอะไรจ๊ะ
6: คือจำอันนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผ่อนบ้านช่วยคุณแม่อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ค่ะค่ะ
5: เล่าเลยค่ะ
6: อันนี้หนูขอเท้าความก่อนนะคะพอดีว่าครอบครัวหนูค่ะมีน้องสาว1คนมีคุณแม่มีหนูแล้วก็มีพ่อเลี้ยงค่ะ
4: ค่ะค่ะ
6: ส่วนตัวนั้นหนูคือทำงานเรียนจบได้ประมาณ2ปีกว่าๆค่ะแต่ว่าซื้อบ้านได้ตอนทำงานได้ประมาณ9เดือนค่ะปกติบ้านเก่าหนูค่ะจะเป็นแบบห้องเช่าที่แบบอยู่รวมกันทุกคนนะคะไม่ได้แยกสัดแยกส่วนแต่ว่าหนูก็มีเหตุผลในการที่แบบตัดสินใจเป็นนี่ไวเพราะว่าแบบค่อนข้างห่วงน้องสาวกับพ่อเลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะคะใช่ก็เลยซื้อบ้านไวแต่ทีนี้มันก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าตอนที่เราตกลงที่จะซื้อด้วยกันนะคะเราตกลงว่าเราจะช่วยกันผ่อนได้ไหมคะ
5: เรานี่มีใครบ้างคะ
6: ก็คือมีหนูกับแม่ค่ะคือแม่เขาจะเหมือนว่าเขาจะเก็บเงินจากพ่อเลี้ยงมาด้วยส่วนหนึ่งเขาจะมาช่วยกันแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
5: แต่แล้ว
6: แต่คือบ้านหลังนี้หนูก็ตั้งใจจะให้คุณแม่อยู่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ากู้คนกู้เป็นชื่อหนูคนเดียว 100% ค่ะทีนี้แรกๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่พอประมาณช่วงปีที่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณแม่เขาก็มาบอกว่าแบบเขาแบบไม่ค่อยมีเงินหมุนเงินไม่ค่อยทันอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาขอลดค่าบ้านลงได้ไห
4: ม
6: ลดลงแบบประมาณแบบจากตอนแรกมัน40-60มันก็จะเหลือประมาณแบบ20-80อะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณแม่20หนู80อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างเยอะมากแต่หนูก็แบบเห็นคุณแม่เขาแบบหนูเป็นคนใจอ่อนไงค่ะเห็นคุณแม่เขามาขอร้องอะไรเงี้ยหนูก็คือหนูก็ยอมที่จะแบกคนเดียวต่อไปเพราะว่าหนูมันก็เป็นชื่อหนูแล้วอ่ะแล้วหนูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่พอดีว่าหนูเพิ่งไปรู้มาว่าแบบเหมือนทางพ่อเลี้ยงอะค่ะเขาไปแบบเล่นการพนันอะไรประมาณนี้ใช่แล้วในขณะที่หนูแบบว่าทำงานหนักมากต้องแบบทำงานเสริมบางทีก็เลิก5 ทุ่มเที่ยงคืนตลอดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าหนูไม่ทำงานเสริมหนูก็จะแบบไม่มีเงินไปใช้ชีวิตเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: บ้านปัญหาเท่าที่บ้านนี้มีอยู่กัน4 คนนะใช่ไหมคะตัวพ่อเลี้ยงก็มาอยู่กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะหรือเรา
6: ค่ะจริงคือในบ้านน่ะแต่ก่อนหนูเคยอยู่ด้วยกันค่ะแต่เคยอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันหนูก็เลยต้องแยกออกมาเช่าหอแยกแล้วหนูก็ต้องผ่อนบ้านช่วยเขาด้วย
4: โอ้
6: ใช่ใช่คือ คยอยู่เหมือนเคยไปอยู่แล้วพักนึงเคยให้โอกาสตัวเองกับแม่2รอบในการแบบอยู่ด้วยกันนะคะแล้วมันทะเลาะกันเรื่องแบบจุกๆกันหนูแบบต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยวันหนูก็คือรับภาระ2ทางก็คือทางแบบ
4: ค่าหออีก
6: ต่างค่าห้องใช่ค่าบ้าน
5: เพราะว่าบ้านก็กลายเป็นก้อนใหญ่แล้วเพราะว่ารับไป80ยังจะมีต้องค่าหอที่ออกเองอีก
6: ใช่ค่ะประมาณค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าของยานี้ก็หมื่นกว่าแล้วค่ะ
5: ค
6: ่ะใช่แล้วพอคือหนูตอนแรกหนูที่หนูยอมเพราะว่าหนูคิดว่าเขาไม่มีเงินกันจริงๆอะไรประมาณนี้หนูก็เลยยอมแต่พอหนูมารู้ว่าแบบพ่อเลี้ยงเขาเป็นเรื่องการพนันไปกินเหล้าติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยทำหนูก็เลยค่อนข้างแบบเสียความรู้สึกมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูอ่ะจะคุยกับแม่ยังไงดีเรื่องนี้ที่แบบว่าอยากให้พี่กับแม่เขาช่วยค่าบ้านเพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยหนูจะได้เบาลงอะไรประมาณนี้ค่ะแบบเพราะว่าแม่หนูเขาเป็นซึ่งมันก็ยากเพราะว่าถ้ามันคุยง่ายหนูก็คงอาจจะคุยไปแล้วแต่ด้วยความที่เขาเคยขอรถมาตลอดรถทีละ500-500แล้วเขาเคยพูดกับหนูด้วยแบบในตอนแบบตอนก่อนหน้านี้ว่าถ้าในอนาคตเงินจำนวนสูงขึ้นเนี่ยเขาขอไม่จ่ายเลยได้ไหมให้หนูจ่ายคนเดียวหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูแบบไปขอแบบไม่มีปุ๋ยไม่มีคุยหรือขอด้วยคำพูดธรรมดาหรือแบบไม่ได้คุยเหตุผลหนูอาจจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วตามหลักการที่เป็นชื่อเราแต่ว่าเราไม่อยู่แล้วเราต้องมาเช่าเนี่ยอนาคตเมื่อมันผ่อนหมดแล้วบ้านเป็นของใคร
6: ต้องเป็นของหนูค่ะแต่มัน
4: ชื่อน้อง
6: ชื่อ
4: ของเขา
3: แต่ว่าก็ไม่ได้อยู
6: ่ไม่ได้อยู่ค
3: ่
6: ะ
3: เราจะเรียกว่าบ้านเราได้ไหมนอกจากชื่อแล้วเนี่ย
6: ก็คือแต่เคยทะเลาะกันเหมือนกันแบบเขาอยากทำนู่นทำนี่เพิ่มใช่ไหมหนูก็บอกว่าก็ทำกันได้เลยแบบเพราะว่ามันก็ควรจะเป็นเงินของเขาใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าแต่บ้านหนูนะแล้วหนูก็สตาร์ทแบบหนูก็บอกว่าแต่หนูไม่ได้อยู่ไงคือถ้าไม่ทำก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละหนูก็พูดไปประมาณนั้น
4: เออก็จริง
5: เพราะว่า
4: หนูก็ต้องหนักแน่นนะ
5: แล้วค่าอย่างหนึ่งหนูไม่ต้องไปแตะแล้วใช่ไหมหนูไม่ต้องมีการส่งเสียเลี้ยงดูน้องสาวหรือแม่หนูแล้วใช่ไหมแค่ค่าบ้านจบเขาดูแลด้วยตัวเอง
6: ค่าบ้านค่าส่วนกลางค่ะแล้วก็ค่าเครื่องกรองน้ำ
5: ซึ่งเราไม่ได้กิน
6: ใช่ค่ะไม่ได้กิน
5: ผ่อนจ่ายใช่ไหมผ่อนใช่ไหมคะ
6: ใช่มันเป็นแบรนด์หนึ่งที่
5: ผ่อนต้องผ่อนได้โอเค
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: ที่ต้องส่งบ้านมันเดือนเท่าไหร่ครับตกเดือนเท่าไหร่หมื่นกว่า
6: ประมาณบ้านประมาณ7ใบเทา
3: เจ็ดใบเทา7,000ได้ลูก
5: มีห้องอีก
3: แล้วก็ห้องโอเคทั้งบ้าน
6: ก็ประมาณ 3-4,000 ค
5: ่
6: ะ
5: โอเคก็เหมือนนิดเหมือนต้นพี่ขอถามอย่างนี้ได้ไหมขออภัยที่ต้องถามแล้วรายได้ที่หนูมีประมาณเท่าไหร่ต่อเดือน
6: คือก่อนหน้านี้ค่ะเงินเดือนหนูอะแค่20,000กว่าแต่ตอนนี้หนูมาขับแก๊ปเป็นอาชีพเสริ
4: ม
6: ก็พอได้อยู่บ้างแต่คือหนูก็ที่หนูต้องมาขับเพราะหนูเป็นหนี้ด้วยค่ะหนี้พวกเงินสดที่หนูเอามาหมุนเพื่อช่วยคือหนูไม่บอกเขาอะแบบว่าหนูเป็นอะไรว่าหนูแบบไม่ไหวอะไรเงี้ย
5: นี่
6: พอหนูมารู้อย่างนี้หนูก็เสียความรู้สึกค่ะ
5: นี่ในหรือนอกระบบคะ
6: ในระบบค่ะในระบบ
4: ค่ะเสียความรู้สึกสิคือเหนื่อยแทบตายอ่ะสุดท้ายอีกฝ่ายเนี่ยเอาเงินไปเล่นพนันด้วยอ่ะค่ะ
6: ใช
4: ่
6: ค่ะ
5: ไม่ช่วยกันจ่ายแล้วไม่อยู
4: ่แล้วน้องสาวของหนูนี่ยังไงคะตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นไหน
6: เขาม.2เองค่ะ
4: ม.2
5: ม
4: าเริ่มต้น
5: พ่อเลี้ยงเนี่ยหนูว่าเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมถ้าเอาตรงๆ
6: ไม่ดีเลยแต่ว่าแม่หนูรักเขาแบบแม่หนูหลงเขาแล้วกันใช้คำว่ารักคือหลงคือแบบหนูพูดเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูเนี่ยจะพูดแล้วก็คือหนูก็เลยคิดอีกเคสนึงว่ามีคนถามหนูแบบเพื่อนๆรอบตัวแล้วถ้าเขาไม่ยอมจ่ายเพิ่มล่ะเขาไม่เอาอะไรเลยจะทำยังไงอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมจ่ายเพิ่มแล้วถ้าหนูบอกความจริงกับแม่เรื่องพนันอะแล้วถ้าหนูไม่ให้พ่อเลี้ยงอยู่อะแต่ก็จะมีแบบคนญาติๆหนูที่เขาบอกว่างั้นหนูก็จะทำให้แม่ลำบากใจนะหนูก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนะแหละคำว่าบาปกรรมมันวนเวียนอยู่ในหัวหนูอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่าทางไหนคือทางไหนหนูก็อึดอัดใจทั้งคู่เลยประมาณนั้นค
3: ่
6: ะ
3: ตอนนี้ผ่อนมากี่ปีแล้ว
6: 2 ปีค่ะ
3: 2 ปีมันลดลงบ้างไหมดูเคยดูยอดไหม
5: จากต้นอ่ะมันลงมาขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
6: ลงมานิดเดียวแถมปีหน้ามันเป็นขั้นบันไดด้วยค่ะที่บ้านอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ
5: ต้องรีไฟแนนซ์อ่ะ
3: ต้องรีไฟแนนซ
5: ์ใช่แต่เดี๋ยวนะถามก่อนว่าถ้า worst case คือหนูไม่จ่ายละบ้านโดนยึดน้องสาวหนูจะอยู่กับใคร
6: อันนั้นสิ่งที่หนูกังวลเหมือนกันเพราะว่าแม่เขาก็ค่อนข้าง ติดกับน้องมากๆเลยตัวติดไม่ยอมห่างจากน้องเนี่ยเพราะว่าก่อนที่หนูจะซื้อบ้านหนูเคยเสนอว่าเป็นเวอร์เคสว่างั้นถ้าหนูเช่าห้องข้างๆกันน่ะให้แม่กับน้องอยู่ด้วยกันโอเคไหมเพราะว่าหนูจะต้องซื้อบ้านซึ่งแม่ก็ไม่ยอมเลยไม่ยอมแบบไม่ยอมหัวใจปินขาดก็ไม่ยอมใช่ค่ะ
4: หมายว่าแบกตัวจริง
3: ใช่แบก
4: แล้วแบบเหมือนกับว่าเป็นการแบกที่ไม่ค่อยได้รับความเห็นใจจากผู้คน
5: ก็จะเอา
4: ก็จะเอาอ่ะ
5: เขาจะเอาอ่ะยังหาไม่ได
4: ้ค่ะ
6: มันจุกติดไปหมดแบบอะไรเล็กน้อยเขาก็อยากให้หนูซื้อให้โทรศัพท์หนูโทรศัพท์เขาหนูก็ซื้อให้โทรศัพท์พ่อเลี้ยงหนูก็ซื้อให้แบบหนูซื้อให้ทุกอย่างจนหนูรู้สึกว่าแบบหนูเริ่มจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ค่ะ
5: นี่คือเป็นตั้งแต่เรียนจบใช่ไหมคะที่ต้องคือเป็นตั้งแต่มีงานหรือเป็นมาตลอดทั้งชีวิต
6: หนูผ่านโปรก็เอาเลยค่ะก็เป็นอย่างนี้เลย
5: อ๋อผ่านโปรเกือบ9เดือน
4: ค่ะค่ะ
5: เอาละค่ะหนูจะถามว่า
4: คำถามคือ
6: จะข้อที่หนึ่งคือหนูจะมีวิธีพูดประมาณไหนดีเพื่อให้ได้ค่าบ้านเพิ่มหรือถ้าเขาไม่ยอมจ่ายจริงๆเนี่ยถ้าหนูพูดประมาณว่างั้นหนูก็ไม่ให้งั้นถ้าไม่จ่ายอ่ะก็ไม่ต้องอยู่ไปอยู่ที่อื่นไหมมันจะบาปไหมหรือว่ามันจะดูเป็นลูกที่แบบมีละคุณไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
5: ค่ะถามใครก่อนคะ
6: เอาพี่อ้อยก่อนก็ได้ค่ะ
4: ได้ค่ะคือพี่มีความรู้สึกว่าบาปไม่บาปจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่เจตนาคือถ้าวันนี้นะคะแล้วน้องพยายามจะดูแลบ้านถึงที่สุดแล้วแต่บ้านเหมือนคนในบ้านไม่เป็นทีมเดียวกับหนูเลยอะเหมือนคนในบ้านตั้งหน้าตั้งตาว่าไม่ได้เธอต้องทำเธอเอาสิ่งนั้นด้วยสิเธอเอาสิ่งนี้ด้วยสิแล้วคิดดูนะหนูก็ซัพพอร์ตแทบทุกอย่างอยากได้โทรศัพท์เอาไปพ่อเลี้ยงอยากได้เอาไปคือคุณแม่ก็เห็นใจหนูน้อยมากนะพี่ว่าตอนนี้พี่ไม่รู้สึกว่าบาปหรือไม่บาปแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกว่าวันนี้เศรษฐกิจวันนี้นะคะทุกคนในครอบครัวต้องเป็นทีมเดียวกันก่อนไม่ได้แปลว่าทุกอย่างทุกคนดูสบายมากแล้วมีหนูมานั่งแบบเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีอะไรก็ตามที่จะซัพพอร์ตความสุขของตัวเองได้เลยและวันนี้เหมือนเขาไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงอะบางเรื่องมันไม่อยู่ที่วิธีพูดค่ะแต่มันอยู่ที่หนูชัดเจนกับตัวเองก่อนหรือเปล่าน้องเนี่ยเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของเราไหมแค่ไหนถึงจะพอเงินแบบนี้เราก็ต้องมีตัดส่วนที่เป็นความสุขของเราด้วยและบางทีคิดอะไรไม่ออกให้บอกความตรงและบอกความจริงค่ะเป็นแบบนี้นะแม่นะมันไม่ไหวอีกแล้วและหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนูจะยื้อบ้านนี้ได้ถึงขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่มีใครช่วยเลยไม่รู้สิถ้าหนูตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนูอยู่หออยู่นะหนูก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยเพียงแต่ถ้าวันนี้ยังอยากจะมีบ้านนี้อยู่ทุกคนต้องช่วยกันทุกคนจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะหนูขอบอกได้ตามความจริงเลยว่าไม่ใช่หนูไม่ให้แต่ไม่มีปัญญามากพอจะให้อีกแล้วหนูไม่สามารถแบกได้ต่อแบบนี้อีกแล้วน้องอย่าลืมนะข้าวหอมบางทีนะระหว่างทางเดินไปข้างหน้ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันซึ่งเราไม่อยากเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยหรือแม้แต่หนูป่วยหนูจะมีอะไรก็ตามซึ่งมันการันตีความไม่แน่นอนในชีวิตด้วยหรือเปล่าวิธีการพูดบางครั้งมันก็แค่ต้องบอกความจริงค่ะแต่ถ้าแม่บอกไม่ยอมหนูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแน่เพราะไม่ยอมก็คือไม่มีปลายทางเหมือนเดิมหมดตอนนี้เราถึงต้องช่วยกันแม่บอกโอ๊ยแม่เราต้องลดลงแต่หนูคนเดียวนะแม่และพ่อเรียนที่มาเขาใช้เงินในจุดไหนบ้างคุณแม่เรารู้ไหมคะว่าพ่อเอาเงินไปใช้การพนัน
6: เท่าที่ทราบเหมือนทราบแค่ว่าเรื่องกินเหล้าแต่หนูก็เคยอย่างเชิงไปแล้วนะคะว่าถ้าเขาเล่นล่ะแม่ก็แบบว่ามันนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูก็มันหนูก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกัน
4: จริงๆแล้วหนูถึงต้องบอกว่าหนูต้องยืนหยัดไงเช่นแม่ก็ไม่หน่อยน
6: ะ
4: ที่สุดแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าหนูทำงานแทบตายสุดท้ายไม่ได้อยากแค่เลี้ยงแม่อย่างเดียวหนูน่ะอยากเลี้ยงแม่กับน้องให้ดีที่สุดแต่ที่สุดแล้วเขาคนนั้นเอาเงินไปใช้ในการพนันแม่ไปช่วยจัดการตรงจุดนี้ด้วยไม่งั้นหนูเหนื่อยแทบตายสุดท้ายแม่ก็ไม่สบายสักทีนะถ้าโดนผู้ชายคนหนึ่งสูบเอาเงินไปเล่นการพนันแบบนี้พี่ว่าจำเป็นต้องพูดค่ะเพราะถ้าหนูไม่พูดหนูจะกลายเป็นคนที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกแม้กระทั่งจิตใจกว่าอีกฝ่ายนึงกลัวเขาบาดเจ็บกลัวเขาไม่โอเคหนูได้ทำให้ทุกคนไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยอะใช่ป่ะคะเศรษฐกิจแย่แทบตายสุดท้ายยังใช้ชีวิตสบายมากเลยอะเอาเงินไปลงการพนันได้ด้วยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้มันอยู่ในโลกความเป็นจริงโลกเดียวกันให้ได้แม้แต่น้องด้วยนะม.2ละค่ะม.2ก็ไม่เด็กเพราะนั้นเราต้องคุยกันเหมือนกันว่าเรารู้ไหมว่าตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันยากขนาดไหนไม่อย่างนั้นน้องก็จะกลายเป็นน้องเด็กเสมอไปและน้องไม่ได้เด็กแบบนี้ไปทั้งชีวิตไงวันหนึ่งน้องก็ต้องเติบโตมาเหมือนกันและน้องก็ต้องเรียนรู้ในการอยู่บนโลกนี้ได้บนสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆไม่ใช่ถูกสปอยจนรู้สึกว่าชีวิตง่ายจะตายขอพี่ก็จบแล้วอ่ะคือหนูพี่ว่ามันต้องมีลำดับขั้นเหมือนกันนะคุยแล้วบอกแล้วถ้ายังไม่ไปเป็นคือทุกคนยังดูไม่ร้อนตัวในการที่จะช่วยกันประหยัดขั้นต่อไปคืออะไรขั้นต่อไปคืออะไรบาปไม่บาปมันคือทุกข์ไม่ทุกข์ค่ะถ้าตอนนี้หนูทุกข์มากๆแล้วก็ดูแลหัวใจคนอื่นหมดเลยหนูก็บาปอยู่เหมือนกันนะเพราะหนูมัวแต่ดูแลใครๆจนลืมหัวใจตัวเองเหมือนกันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะวิธีการพูดยังไม่สำคัญเท่าเราได้บอกความจริงทั้งหมดหรือยังพี่ยังคงยืนยันแบบนั้นบางคนอาจจะบอกก็ได้ค่ะพูดไปก็เท่านั้นถ้ารู้ว่าเท่านั้นก็พูดเถอะค่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกันที่ต้องสู้ไปด้วยกันไม่ใช่หนูสู้อยู่คนเดียวแต่คนอื่นเฉยๆชิลมากแล้ววันหนึ่งถ้าหนูไม่ไหวจริงๆหนูสุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆเพราะทำงานหนักมากน้องคิดว่ามีใครในครอบครัวดูแลหนูหรอพี่ว่ายากไหมถูกไหมเนี่ยทำลำดับขั้นของมันก่อน1ขอแจ้งทุกคนให้ทราบหรือแม้แต่คุณพ่อเลี้ยงด้วยลองนั่งคุยกันซิเราจะช่วยเรื่องนี้ได้ยังไงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนยังปล่อยชิวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขั้นต่อไปคือแบบนี้นะคะเพราะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ความเป็นจริงว่าโลกไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดพี่มองแบบนี
6: ้
4: นะนะข้าวหอมนะเป็นกำลังใจให้หนูค่ะคือการเป็นคนที่แบกคนอื่นเหนื่อยมากอยู่แล้วแต่ถ้าหนูแบกเขาจนกระทั่งตัวเองไม่ไหวแปลว่าหนูปกป้องตัวเองน้อยไปค่ะนะในมุมของพี่อ้อยค่ะ
7: ครับใครต่อด
4: ีใครต่อดีคะ
8: พี่เติ้ลได้เลยค่ะ
4: ค่ะ
7: เติ้ลน่าพูดก็เกือบหมดทุกอย่างแล้ว
4: เอาเหรอคะที่เก็บไปหมดแล้วเหรอ
7: ใช่
4: ค่ะ
7: แบกแต่แบกจนตัวเองหลังหักแล้วเพื่ออะไรคือหนูอยากจะเห็นแม่มีความสุขได้ในทุกสิ่งที่แม่อยากได้น้องมีความสุขแต่สุดท้ายหนูสมมติเนี่ยวิ่งงานจนแบบมอไซค์คว่ำอย่างเงี้ยณตอนนั้นถามว่าคือพี่พยายามจะมองภาพแบบนี้คือถ้าหนูแบบโชคดีมากทำได้ทุกอย่างเนี่ยมีเงิน 20,000 ต่อเดือนแล้วมันทำได้จนหมดจนแบบสุดท้ายปลายทางจ่ายหมดครบอ่ะเขาได้อยู่บ้านทุกคนแฮปปี้มีความสุขแต่หนูคงเหนื่อยมากๆแต่หนูก็จะทำได้ใช่ไหมจะเน้นมุมพี่อ่ะถ้าเลือกที่จะแบบที่พี่อ้อยบอกตอนเนี้ยไปคุยไปเคลียร์ไปอะไรให้เขาสำหรับพี่นะตอนนี้คือทุกคนอ่ะทำในสิ่งที่มันเกินตัวอยู่เกินตัวไม่พอตัวเองที่ประพฤติกรรมที่ทำอ่ะก็ไม่ได้พยายามที่จะหาเงินมาช่วยกันเลยอ่ะถูกไหมล่ะมันเป็นหนูคนเดียวอ่ะซึ่งสำหรับพี่นะแม่คนเดียวพี่ก็กรี๊ดแล้วนะแม่ที่จะเอาทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้คือไม่มีเงื่อนไขการไปอยู่ห
4: อ
7: เพราะฉันอยากอยู่บ้านกับลูกสาวฉันไม่มีเงื่อนไขการไปอยู่กับผัวคนใหม่ของฉันเพราะฉันอยากจะอยู่กับลูกสาวฉันโดยต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าเนี้ยก็กรีแล้วหนึ่งแต่พอมีอีติ่งพ่อเลี้ยงที่กินเหล้าเล่นการพนันแล้วหนูกระทั่งว่ากลัวเหลือเกินว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวพี่น้องสาวหนูเนี้ยพี่แบบโอ้โหมันไม่มีอะไรที่จะอยากให้เราช่วยตรงไหนเลยหมายถึงว่าไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้เราอยากที่จะช่วยเลยอ่ะ
4: ไม่มีอะไรชูใจ
7: ใช่ชูไม่มีอะไรให้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเขาแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างลูกแม่ก็พยายามนะแม่ก็หรืออย่างน้อยแม่ก็ไม่เอาเงินไปผลาญนะ
4: ค่ะ
7: แต่นี้เขาไม่ทำเลยอ่ะเขาหอมเขาไม่สำหรับพี่อ่ะเขาไม่เห็นคุณค่าอะไรกับสิ่งที่เราทำเลยเหมือนเทียบเคียงสมการเหมือนคนแบบคนรักเหมือนกันนะทำอะไรไปดูแลเขาอย่างนี้แต่เขาไม่ตอบแทนหรืออะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งมองเห็นมันอ่ะพี่ก็จะถามเองว่าพี่จะทำมันไปทำไมเรื่องบุญกรรมนี่พี่ไม่เป็นแบบสุดท้ายพี่จะคิดเลยเพราะว่าพี่ว่าข้าวหอมก็รู้ตัวเองอยู่ว่าข้าวหอมทำอะไรอยู่เนี่ยเงิน 20,000 กว่าบาทที่หนูมี 10,000 ไปจ่ายค่าบ้านค่าหอให้ตัวเองแล้วโอ้โหการมีเงินอยู่แค่ไม่ถึง 10,000 เพราะว่าต้องไปจ่ายนี่นอกระบบในระบบอีกใช่ไหมแค่เราจะมีชีวิตให้มันปกติมันยังไม่ได้เลยน
4: ะ
7: พี่เลยรู้สึกว่าพอพี่จะพูดต่อว่าไอ้เคสแรกคือผ่อนได้หมดจ่ายได้หมดเขาอยู่บ้านกันมีความสุขเคส ที่สองก็คือพูดกับเขาเรื่องความจริงแล้วถ้าเขาทำเขาไม่ยอมเหมือนเราก็ต้องอาจจะต้องตัดใจว่าก็ให้ชีวิตมันเป็นไปตามนั้นคือวันไหนถ้าไม่มีเงินเขาหวังก็จะไม่ไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าบ้านอ่ะนึกออกไหมคือถ้าวันนี้มันทำได้ก็จะทำได้ให้อ่ะคือถ้าข้าหอมไม่อยากจะหักเขานะนึกออกใช่ไหมแต่สำหรับพี่เหมือนว่าข้าหอมจะต้องไม่ทำอะไรที่มันลำบากตัวเองไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะสำหรับพี่ตอนนี้มันมากเกินไปแล้วและสุดท้ายพี่ก็จะบอกนี้ว่าและถ้าข้าหอมบอกว่าไม่ได้พี่หนูจะไม่ยอมเป็นลูกไม่ดีหนูจะพยายามสู้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆหนูจะไม่ยอมให้บ้านที่หลังนี้ถูกยึดพี่ก็ถามว่าแล้วถ้าวันหนึ่งที่พี่เคยถามขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถคว่ำนู่นนอนโรงพยาบาล3เดือนบ้านก็โดนยึดอยู่ดีนึกออกไหมแต่ตอนนั้นน่ะร่างข้าหอมจะพิกลพิการอะไรไปแล้วก็ได้หรือเราเลือกซะวันนี้เห็นว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คุยกับเขาโดยที่มีจุดยืนของเราว่าอะไรที่เราทำได้ขนาดไหนเออ80เนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วที่หนูจะให้ได้อย่ามากกว่านี้แล้วก็อย่าอะไรอย่างอื่นมามากกว่านี้แล้วเพราะหนูให้ไม่ได้แล้วไม่งั้นหนูต้องขายยาหนูต้องขายยาหมายว่ามันทำไม่ได้แล้วไงแม่แล้วแม่จะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองดูพี่ลองเทียบให้เห็นแบบนี้แล้วดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะคะ
8: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ค่ะพี่เบือค่ะ
3: ครับก่อนอื่นขอชมข้าวหอมก่อนอายุเท่านี้หาเงินได้ขนาดนี้นะ 20,000 บวกๆไม่รวมงานเสริมอีกแล้วผ่อนมีรายได้ฟิกคอสขนาดนี้แล้วพาตัวเองรอดขนาดนี้
4: มัน
3: เก่งมากอ่ะเก่งมากอ่ะแล้วจงภูมิใจในตัวเองมากๆอ่ะที่ว่าอนาคตข้าวหอมตัวข้าวหอมเองอ่ะไม่ต้องห่วงคือพี่เห็นคนอายุ24แล้วทำได้ขนาดนี้อนาคตข้าวหอมจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ
8: ขอบค
3: ุ
8: ณค
3: ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่แบกหนักเกินไปมันจะเป็นต้องลีนออกบ้างฟิกคอสมันสูงซะจนข้าวหอมขยับตัวไปทำอะไรอย่างอื่นยากมากอ่ะที่ดูนะถ้าไม่ต้องผ่อน 7,000 นะข้าวหอมตัดซะ 5,000 อ่ะแล้วไปลงทุนซื้อกองทุนจะไปอะไรก็ได้ซื้อได้สันที500จะไปอะไรมันงอกเงยกว่าสิ่งที่ข้าวหอมทำตอนนี้มากเลยแล้วถ้าข้าวหอมเริ่มตั้งแต่24นะข้าวหอมเริ่มอดออมเงินนะไปดูพวกพอดแคสต์อะไรเงี้ยเลือกสักกองนึงที่มันให้ผลตอบแทน 5% 7% นะพอข้าวหอมอายุ30กว่า40กว่าเงินนี้มันจะมหาศาลเลยข้าวหอมจะมีเงินสำรองมากมายมหาศาลที่อาจจะมีประโยชน์กับบ้านหลังนึงที่เราไม่ได้อยู่เพื่อนคำถามคือบาปไหมที่ว่าการกตัญญูโดยเฉพาะในยุคนี้แล้วนะพี่ก็ไม่อยากให้ลูกพี่กตัญญูเพราะว่าท่องว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องกตัญญูเท่านั้นน่ะหมายถึงว่าคนเราจะการกตัญญูหรือจะตอบแทนใครสักคนที่มีพระคุณกับเราอ่ะมันก็ต้องสมกันน่ะหมายถึงว่าเราเองก็ต้องรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำให้เราทำสิ่งดีๆให้เราแล้วเราก็อยากตอบแทนน่ะไม่ใช่แค่ว่าฉันได้ชื่อว่าเป็นลูกหน้าที่ของฉันต้องกตัญญูจนตัวตายเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะสุดท้ายแล้วหลังบ้านหลังเนี้ยก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะเอาไว้ไหมอ่ะคือถ้าการผ่อน 7,000 แล้วมันดูไม่มีวี่แววเนาะมันดูไม่ลดลงอ่ะมันดูมีแต่ภาระมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่อนต่อหมายถึงว่าจะขายจะถ่ายทอดขายต่อมันก็ทำได้นะแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยกับพี่ต้นแนะนำที่มันต้องคุยกับแม่แบบเด็ดขาดเลยว่าชีวิตมันจะไปไม่รอดกันหมดถ้าแม่ไม่มีศักยภาพพอที่จะผ่อนบ้านหลังนี้ข้าวหอมเองก็มีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบข้าวหอมเอาน้องมาอยู่ด้วยได้นะที่หอ
8: ที
3: ่เออที่คอนโดอ่ะแล้วแม่กับแฟนใหม่แม่ก็จงรับผิดชอบชีวิตตัวเองช่วยได้เท่านี้สมมติว่าให้เดือนละ 3,000 ข้าวหอมยังมีส่วนต่างที่จะเอาไปสร้างความแข็งแรงให้กับชีวิตตัวเองอีกมากมายเลยคือยุคนี้มันเป็นยุคที่คนจำนวนไม่น้อยไม่ได้ซื้อบ้านไปหลักเป็นแหล่งแล้วเพราะว่าการงานมันก็ต้องมูฟกันไปเรื่อยๆบ้างเนาะแล้วก็การเช่าอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรในยุคนี้ ลองพิจารณาดูและคุยแบบเด็ดขาดอ่ะคุยแบบจริงจังอ่ะคือไม่อยากให้เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่ว่าไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราผ่อนเมื่อไหร่จะหมดแล้วหมดแล้วบ้านหลังนี้เป็นของใครกันแน่ในเชิงพฤติกรรมบอกว่าเป็นชื่อของหอข้าวหอมจริงๆข้าวหอมทำอะไรกับบ้านหลังนี้ได้บ้างอ่ะเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ขายทอดตลาดอะไรก็ไม่ได้ดูมันเหมือนโยนเงินทิ้งเปล่าๆอ่ะเป็นล้านน่ะเงินตรงนี้ข้าวหอมมันจะทำประโยชน์กับชีวิตได้มากมายเลยนะคิดให้ดี
8: ได
3: ้เออแล้วเอาความตั้งใจเนี้ยทำให้ตัวเองบ้างแล้วถ้าข้าวหอมตั้งหลักได้เร็วเริ่มต้นได้เร็วมีเงินเหลืออดออมได้เร็วอ่ะโอ้โหชีวิตข้าวหอมจะสดใสมากเลยแล้วพี่จะอิจฉามากเลยที่เพิ่งมาเริ่มเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเริ่มแบบสนใจเรื่องการออมเงินอ่ะที่มันช้าไปมากถ้าพี่เริ่มทำตั้งแต่24-25นะโอ้โหตอนนี้พี่สบายไปแล้วเนาะ
8: ได้ค่ะ
3: คุยให้เด็ดขาดครับเราเหมือนเป็นผู้นำครอบครัวกลายแล้วล่ะ
8: คุยพรุ่งนี
3: ้เออดีมากเลยเนาะ
4: ค่ะ
5: ส่งกำลังใจให้ค่ะ
3: ส่งกำลังใจให้มากๆเลยภูมิใจตัวเองมากๆนะข้าวหอมนะ
4: ค่ะ
3: จ้า
4: จ้าขอบคุณค่ะ
3: จ้า
4: ค่ะ
5: เบรกนะคะเดี๋ยว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ MioFo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอคอนกรุงโป
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเป็นเฮงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนตีเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้เฮงเรียนเนี่ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วมีฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ
7: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: สามาช่วงสุดท้ายแล้วของพุทธพุทโธนะคร
10: ับ เราน่าจะได้หนึ่งสายนะครับ
11: ค่ะ
10: คุณเปรี้ยวหวานค
4: ่
10: ะ
4: โอ้ชื่อ
10: เปรี้ยวหวานเจ้าหวานสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
4: ครับ
10: ตอนนี้ที่ออฟฟิศค่าอาหารตามสั่งข้าวไร้แกงไปที่เท่าไหร่แล้วคะ
12: ประมาณ50-60
10: ประมาณ50ตอนการเนาะ
4: ตอนนี้แล้ว
11: ค่ะค่ะ
10: เราโอเคไหมคุณเจ้าหวานไหวไหม
12: ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคเลย
10: อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
12: อายุ22ค่ะ
4: 22
10: มีอะไรจะวันนี
12: ้ก็วันนี้หนูก็จะมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานนิดนึงค่ะ
4: ค
12: ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเริ่มเลยนะคะ
4: ค
12: ่ะก็คือว่าหนูทำงานมาเกือบ1ปีแล้วค่ะแล้วก็ผ่านงานพร้อมกับพี่อีกคนนึงซึ่งพี่คนเนี้ยเขาเพิ่งเปลี่ยนไตมาแล้วก็เหมือนจะมีโรคติดตัวมาไม่มั่นใจว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคเบาหวาน
11: ค่ะ
12: ซึ่งการเปลี่ยนไตของเขาเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือห้ามยกของหนักซึ่งมันเป็นข้อที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เราทำงานมากับเขาค่ะแล้วพี่เขาก็จะมีอาการเขาเรียกว่าบางทีหน้ามืดบ้างแล้วก็รู้สึกชอบพูดว่าแบบจะเป็นลมเวียนหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะไม่ได้มาบอกกับหนูซึ่งไปบอกกับแผนกอื่นแล้วแผนกอื่นอะเขาก็จะมาพูดกับหนูว่าแบบเนี่ยพี่เขาไม่ไหวแล้วนะแบบว่าให้ช่วยพี่เขาก่อนซึ่งหน้างานของหนูอ่ะมันเป็นงานโรงเรียนไงมันก็จะทำคนละส่วนกันแต่ก็อยู่ในรวมเดียวกันใช่แล้วคือหลังๆอ่ะมันแรกๆมันไม่มีปัญหาแต่แค่หลังๆมาก็คือมันจะมีเช่นยกโต๊ะเก็บโต๊ะหรืองานที่ต้องใช้แรงพออยู่รอบเดียวกันอ่ะ

0: ขาจะต้องเป็นคนทำแทนซึ่งเราอยู่แล้วว่าเขายกไม่ได้แล้วคือตัวหนูค่ะหนูสูง158น้ำหนักหนูไม่ถึง50ซึ่งตัวเล็กพอๆกับเขาเลยใช่คือตัวหนูจิ๋วเดียวแล้วทีนี้บางครั้งเราก็ไม่มีแรงที่จะซัพพอร์ตเขาเช่นเรียกตัวมันต้องใช้สองแรงแบบถ้ามันอยู่กับอีกคนมันก็จะได้ช่วยกันแต่ว่าถ้าอยู่กับเขาอ่ะคือต้องเป็นหนูคนเดียวเราจะเก่งในการยกซึ่งบางทีหนูก็แบบโอเคจะต้องฝืนซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคก็ทำไปอะไรเนี่ยแต่พอพักหลังมามันเริ่มแบบงานเยอะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเราต้องทำหนักขึ้นค่ะแล้วคือหนูไม่มั่นใจว่ามุมมองของหนูมันเป็นแง่ลบไหมเพราะว่าหนูมองว่าในเมื่อเราผ่านงานมาแล้วแล้วเราก็ต้องดูหน้างานว่าหน้างานของเราอ่ะมันต้องทำอย่างนี้นะซึ่งเขาก็มีปัญหาในการที่เขาลืมแบบเหมือนที่ลืมอะค่ะซึ่งลืมอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ไปทำอันนั้นทำนั้นที่งานที่หนึ่งยังไม่เสร็จหนูก็ต้องไปตามเก็บแต่ว่าหนูก็เคยบอกเขาตรงๆว่าแบบที่ลืมอันนี้บ่อยนะเพราะว่าแผนกอื่นเขาก็จะมาว่าเราว่าแบบเอ้ยลืมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยบอกเขาเพราะว่าแบบพี่ก็ไปบอกพี่เขาเลยเพราะว่าหนูเคยพูดไปแล้วแล้วมันก็เป็นแบบเดิมแล้วล่ะค่ะทำก่อนอะค่ะใช่แล้วเรื่องพวกนี้หนูก็เคยปรึกษากับคนที่เขาเป็นหัวหน้าแล้วเขาก็ให้คำตอบมาประมาณว่าเออก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องอดทนอะไรเงี้ยหนูก็เลยเขาเพราะว่าถ้าหนูแบบว่าถ้าหนูแข็งแรงอะจริงๆหนูทำได้แต่ว่าคือหนูว่าตัวพอเขาอะหนูตัวเล็กอะหนูก็แบบบางทีเราก็เหนื่อยเราเงินเดือนก็แบบพอๆกันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองที่เรามองเขาในแง่ลบไหมหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรามองแค่มุมเรามุมเดียวหนูก็เลยมองว่าเป็นเพราะความคิดที่เราไหมเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็มองเขาในแง่ลบเหมือนกันก็เลยอยากจะแก้ตรงนี้ว่าม
1: ันก็คือผลไม่ไหวแล้วที่จ
0: ะใช่คือเราเวลาหนูไปพูดกับใครว่าแบบว่าเออพี่หนูต้องยกโต๊ะอันนี้ใช่ไหมเขาก็พูดแบบก็ใช่ไงเพราะว่าเขาป่วยคือคำเนี้ยตลอดเลยหนูก็อ้ออีกแล้ว
1: แต
0: ่หนูขอยกเหตุการณ์ครั้งนึงก็คือเหมือนเขาอะบอกว่าเขาแบบจะเป็นลมแล้วแต่ว่าแผนกอื่นมาบอกหนูซึ่งเขาว่าไม่บอกกับหนูตรงๆว่าเขาจะเป็นลมหนูก็เลยพูดกับพี่คนอีกคนนึงไปที่เขามาบอกหนูบอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้หนูทำไงหนูไม่ใช่หม
1: อ
0: เพราะว่าถูกขังหนูบอกเขาไปตรงๆว่าเออนั่งเลยแบบไปหาน้ำกินอะไรหวานๆไปแบบนั่งพักแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้เองซึ่งมันหลายรอบเกินไปหนูก็เลยจริงๆด้วยว่ะ
1: กำลังจะถามเนี่ยว่าเปรี้ยวหวานอยู่กับเขาเปรี้ยวหวานรู้สึกว่าเขาเป็นจริงๆตามอาการหรือจริงๆเขาแบบบวกเพิ่มไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้ว
0: คือหนูอะดูไม่ออกจริงๆนะหนูบางคนดูคนไม่เป็นแต่ว่าที่หนูเคยคุยกับหัวหน้าเขาก็พูดว่าบางทีเขาก็ดูไม่ออกว่าเป็นจริงป่ะวะอย่างเงี้ย
2: แล้วแผนกหนูมีกันอยู่2คนเองเหรอคะ
0: ไม่แผนกหนูมีประมาณ 4-5 คนค่ะแต่ว่ามันจะจัดเป็นรอบๆไปแต่ส่วนใหญ่หนูจะได้อยู่กับเขา
2: อ๋อค่ะคนอื่นเคยมาเห็นอะไรจุดนี้เหมือนที่หนูเห็นป่ะ
1: คือแตกแบบนี้ไห
2: ม
0: ตอนหนูเคยถามในทีมเดียวกันว่าเออรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขารับได้แล้วเขาก็เหมือนเขาซัพพอร์ตได้เพราะว่าเขาก็โตกับหนูแบบ30อย่างเงี้ยประมาณ30แล้วก็30กว่าซึ่งหนูเด็กสุด
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: และทุกคนเป็นนักและทุกคนเป็นนักกล้ามอย่างนี้ถูกไหมทุกคนตัวใหญ่ดีป่ะ
0: ก็ไม่นะ
2: ดีนะลงไฮล็อกกันนะ
0: พี่อีกคนนึงเขาก็อีกคนนึงก็คือเขาเรียกว่าค่อนข้างท้วมแล้วก็อีกคนนึงก็ค่อนข้างสูง
1: แต่เขาช่วยได้ถูกไหมล่ะเขาไม่มีปัญหาทางสรีระแบบหนู
0: ใช่เขาไม่มีปัญหาแต่หนูมีปัญหา
2: ค่ะค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อง
2: านในขอบเขตของหนูเนี่ยอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าเขาป่วยอะค่ะที่เราอยากรู้ว่าเขาสามารถมีความสามารถในการทำงานได้ถึงขั้นไหนเหรอคือถ้าป่วยเนี่ยบางทีในงานบางงานอาจจะไม่เหมาะกับคนเลยก็ได้นะ
1: ใช่ใช่ก่อนจะใจถามว่าทำไมหัวหน้าถึงยังคงให้เขาทำงานที่นี่อยู่
2: ใช
1: ่
2: ใช่ค่ะ
0: คือเอาจริงๆอ่ะคือเหมือนเจ้าของที่ทำงานหนูอ่ะเขาเป็นแบบว่าชอบแบบคนเทือทะยานเรื่องเขาว่ามีความเทือทะยานแบบอยากจะรู้ตรงนี้อันนี้มันยังไงเหรอคะอันนี้มันยังไงเหรอคะอย่างเงี้ยแบบเหมือนหาความรู้ตลอดเวลาแต่หนูอ่ะไม่ค่อยได้จะแบบว่าอันนี้คืออะไรอย่างแม่คนละแบบกับเขาเขาก็เรียกแต่ชอบความแบบเจาะแจ๊ความแบบใฝ่รู้อะค่ะก็เลยเอาไว้ประมาณนั้น
1: ก็ชอบก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เหมือนว่า
2: เขาทำงานได้หรือ
1: เปล่าใช่เขาทำงานได้หรือเปล่าก็ต้องอีกเรื่องนึงไงเปรี้ยวหวานเหมือนที่พี่จะถามว่าทำไมหัวหน้าหนูถึงเออ
0: คือเขาว่าเคยคิดว่าเขาจะย้ายแผนกไปแผนกอื่นแต่ว่าอีกแผนกนึงอ่ะเขาก็ตอบติดกลับมาว่าแต่ไม่เอาแบบน้องคนนึงทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เอาอะไร
2: ค่ะหนูมีหัวหน้าที่หนูสามารถคุยได้ไหม
0: หนูคุยค่ะหนูบอกว่าพี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนูต้องทำไงเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเล็กไม่ต้องมาเล่าเพราะทำอะไรไม่ได้หนูก็เหรอก็เอ้าเราก็ต้องพูดกับใคร
1: โอ้ยผมน่าก็อย่างนั้น
2: ไม่มีใครเป็นทีมหนูเลยฮะ
1: ใช
0: ่ไม่มีใครเป็นทีมหนูหนูก็เลยมองว่าหนูว่ามันเป็นที่เรา
1: แล้วสมมติว่าหนูต้องยกเก้าอี้สมมติยกเก้าอี้ขึ้นโต๊ะหรอหรือยังไงยกเก้าอี้เก็บอย่างนี้แล้วถ้า
0: ใช
1: ่หนูต้องทำคนเดียวแล้วมันช้ามันไม่เสร็จตามเวลาสมมติมีเวลาชั่วโมงนึงหนูทำไม่เสร็จเนี้ยแล้วต้องทำเพิ่มจนหนูไม่ได้ทำงานอื่นเนี้ยโดนด่าไหมถ้าต้องทำคนเดียวหรือเขาเข้าใจว่าอ๋อเพราะหนูต้องทำช่วยอีกคนหนึ่งด้วย
0: ถ้าในมุมเนี้ยก็อาจจะไม่โดนว่าหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าในกรณีถ้ามันต้องใช้งานของวันพรุ่งนี้วันถัดไปหนูก็ต้องทำให้จนเสร็จอ่ะแต่ไม่เคยมีในกรณีที่ว่าแบบทำแล้วไม่เสร็จเพราะชุ่มใหญ่หนูก็แบบยกไปแบบว่าถึงมันจะหนักหนูก็ลากๆเอาอะไรอย่างเงี้ย
1: นานเท่าไหร่แล้วนะคะที่เขาไปเปลี่ยนไตมาแล้วเป็นแบบนี
0: ้ประมาณ2ปี3ปีได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหก็คือเป็นอย่างนี้มา2 3ปีแล้วเหรอหมายถึงว่าเปรี้ยวหวานอ่ะหมายถึงว่าที่เปรี้ยวหวานเป็นแบบนี้ต้องทำให้เขาเนี่ย 2 3ปีแล้วเหรอคะ
0: อ๋อไม่ค่ะประมาณเกือบปีได้แล้วเขาผ่านงานพร้อมหนู
1: ก็เกือบปีนะคะ
0: ใช่ค่ะช่วงแรกๆไม่มีปัญหาครับตอนหลังมาเริ่มแบบงานเยอะแล้วอย่างเงี้ยแบบจะต้องยกต้องลากแต่บางทีหนูก็รู้สึกว่าแบบตัวหนูมันก็กลัวไม่ไหวเพราะว่าหนูแบบชอบแบบดูข่าวอย่างเงี้ยแบบว่ายกของหนักๆแล้วหลังเป็นอะไรมาเป็นมาพลาดอะไรก็จะเป็นไหมเนี่ย
2: ค่ะ
0: กลัว
3: โอเคจะถามว่า
0: หนูก็เลยจะถามว่าหนูควรเข้าใจข้อจำกัดของเขาให้มากขึ้นหรือหนูต้องมีสิบรู้สึกเหนื่อยหรือว่าไม่แฟร์เหมือนกันค่ะแล้วหนูจะต้องจัดการกับทัศนคติของหนูยังไงในการมองเขาในแง่ดีมากขึ้น
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะถามใครก่อนคะ
0: ขอถามพี่เผือกละกันค่ะ
3: จริงไอ้เรื่องพวกนี้พอมันเป็นเรื่องที่ทำงานเนี่ย HR ควรมีผลมีส่วนในการจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคลเรื่องคนในองค์กรงานโรงแรมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: เขายิ่งควรต้องมาจัดการเรื่องพวกนี้เลยใครเหมาะจะทำอะไรตรงไหนใครมีข้อจำกัดอะไรทำอะไรไม่ได้ต้องไปอยู่ตรงไหนใครออกแรงได้ไม่ได้ใครอะไรยังไงมันเลยทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นองค์กรที่บริหารคนไม่ค่อยดี
2: ค
3: ือเปรี้ยวหวานก็เคยไปปรึกษาแล้วทั้งหัวหน้า HR เคยยังฮะ
0: คือคนเดียวกันเลย
3: คนเดียวกันเนี่ยมันเลยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เคยให้คำปรึกษาเคสหนึ่งไปว่าการเก็บคนที่ไม่มีศักยภาพในการทำงานไว้อ่ะมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเสียคนที่เก่งๆไปการมีเอมพาธีเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันก็ต้องมีลิมิตน่ะพี่เชียร์ให้ไฟอีกสักยกหนึ่งเนาะว่าไม่ได้อะไรกับพี่เขานะแต่ว่าอะไรที่เขาทำได้ไม่ได้เราควรจัดการไหมเราควรจัดแจงคนให้อยู่ put the right man in the right job อะเอาคนไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ที่เขาจะสามารถทำประโยชน์ได้ซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกพี่ว่างานโรงแรมเพื่อหวานอยู่มาปีนึงแล้วเนาะมันเป็นถือว่าเป็นพอร์ตที่ดีในการที่เราจะลองย้ายงานได้นะลองไปสมัครโรงแรมอื่นก็ได้ไอเรื่องช่วยยกช่วยอะไรพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมภาพกว้างขึ้นมาภาพใหญ่ขึ้นมาเราน่าจะได้อยู่ในที่ที่มันมีการจัดการที่ดีกว่านี้แล้วก็จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขทุกคนแล้วก็เป็นทีมที่ดีแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันน่ะ ก็ลองไปพิจารณาดูว่าเปรี้ยวหวานดูเงินเดือนตอนนี้แล้วก็ลองมองหางานใหม่ด้วยแล้วก็ประเมินดูว่าเรามีความสามารถพอที่จะลองหางานอื่นๆไหมการที่พี่คนนี้ช่วยงานอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยมันทำให้เราทุกข์ทรมานแค่ไหนลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของการอยู่ที่โรงแรมนี้ดูข้อดีของงานโรงแรมคือมันมีตัวเลือกอีกมากมายที่เปรี้ยวหวานมีโอกาสที่จะไปสมัครที่อื่นได้อีกเยอะเลยงานโรงแรมนะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนงานในสายงานโรงแรมมันสูงถ้าเป็นยิ่งเป็นโรงแรมใหญ่ที่เป็นเชนบางทีเราก็ขอย้ายไปในเครือเดียวกันมันก็ทำได้ถ้าแก้ที่เขาไม่ได้ก็ปรับที่เราหมายถึงปรับที่ทำงานเลยอ่ะครับโอเคใครต่อจ๊ะ
0: ต่อเป็นพี่เติ้ลค่ะ
3: พี่เติ้ล
1: หนึ่งคือลองทำแบบที่เปิดก่อนที่คุยกับหัวหน้าอีกทีว่ามันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะว่างานมันไม่เดินเท่าที่ควรหรอกเพราะว่าพี่ผมแต่เข้าใจนะไม่โกรธไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาเลยนะเข้าใจว่าพี่เขาไม่สบายแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จะทำยังไงคะหรือถ้าไม่ย้ายที่เขาไปทำตำแหน่งอื่นเขาบอกแล้วว่าเหมือนย้ายไม่ได้คือเขาเหมือนตำแหน่งอื่นไม่รับหรือลองเพิ่มคนไหมคะเพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขาสองคนงานมันช้ามันไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีอุปสรรคเรื่องร่างกายของพี่เขามันมีการประชุมทีมแม็กเปี้ยวหวานลองเสนอนี้ไหมว่าหรือจะต้องเพิ่มชิปหมายว่าชิปนี้มันต้องมีคนมากกว่าสองคนคะเพราะไม่งั้นมันช้าแล้วหนูก็ตัวเล็กหนูก็พูดได้มันคือสวัสดิภาพของเราด้วยอ่ะในการทำงานว่าถ้าพี่เขายกไม่ได้หนูต้องยกคนเดียวโอ้ยแรงขนาดนี้มันไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยเอาความตามความจริงอ่ะเอาอีกคนมาเพิ่มไหมคะซึ่งถ้าอีกคนมาเพิ่มแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหาแล้วที่ว่าเดี๋ยวเปี้ยวหวานจะมีทีมนะในการที่รู้สึกว่าเฮ้ยว่าหรือว่าพี่เขาไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วหรือเงี้ยกับอีกแบบนึงคือสมมติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคนก็ไม่เพิ่มเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนเปี้ยวหวานอยากเห็นตัวเองในการทำตำแหน่งอื่นในโรงแรมนี้ไหมที่ตัวเองทำได้มีไหมคะ
0: ว่าไม่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวเราแค่ประเมินตัวเองต่ำไป
0: ก็อาจจะเป็นไม่ได้ค่ะหนูบางคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
1: ลองก่อนไหมเผื่อว่าสมมติเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ทำตำแหน่งนี้ได้ลองขอไหมว่าหนูอยากจะสมมติถ้าหนูเห็นว่าหนูมีศักยภาพพอไม่ต้องแบบว่ามองตัวเองแบบว่าต่ำขนาดนั้นอะนึกออกไหมลองดูก่อนหมายถึงว่าถ้ายังแบบเอ้ยที่นี่มันก็ยังโอเคไม่กลัวว่าหางานใหม่มันจะลำบากอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแหละถ้ายังไงมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็ต้องไปแบบที่พี่บอกลองหางานที่อื่นดูในโรงแรมที่เราทำได้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกงานโรงแรมมันเยอะจริงๆแล้วที่ว่าเขาขาดคนอะมันก็แบบส่วนใหญ่มันจะเขาต้องการคนแหละประมาณนี้ค่ะพี่อ้อยค
2: ่ะจริงๆแล้วสเต็ป1 2ได้หมดเลยคือตอนนี้การหางานถ้าได้น้องจะยื่นใบสมัครไปก่อนก็ได้2ลองอยู่กับเงื่อนไขนี้อีกสักหน่อยเพราะในขณะที่งานใหม่ยังไม่ได้พี่จะไม่สนับสนุนเลยนะให้ออกไปนอนเฉยๆก่อน เพื่อรอ งานเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันต้องเห็นก้าวต่อไปก่อนถึงค่อยก้าวอ่ะนะคะแต่อันนึงคือหนูต้องยอมรับงานน่ะปัญหาเรื่องงานไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาคนทั้งนั้นแหละและปัญหาคนที่ว่านี้เนี่ยเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะพี่ถึงถามไงว่าเอ๊ะคนที่เป็นเจ้าของงานจริงๆเขามองไม่เห็นหรอว่ามันมีความเป็นศักยภาพที่แตกต่างกันขนาดไหนหรือไม่สามารถทำงานได้แต่พี่ก็ยังแนะนำให้หนูลองฟีดแบคดูเหมือนกันเหมือนที่พี่ต้นบอกเหมือนกันว่าไอ้พี่ตอนนี้นะงานของหนูเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครในการช่วยแก้ปัญหาเลยอันต่อมาคือถ้าอันไหนไม่ไหวก็คงต้องสื่อสารกับพี่เขาตรงๆว่าพี่ต่อให้พี่ยกไม่ไหวช่วยลากก็ยังดีอย่างน้อยสองคนดีกว่าแรงเดียวคืออย่างน้อยที่สุดพี่ให้ว่าวันนี้มันไม่ใช่แปลว่าน้องต้องทนแต่ในระหว่างที่เราทนมันมีเป้าหมายคือเอ้ยถ้าเกิดเราสมัครงานอื่นแล้วมันมีอันอื่นที่ไปได้เดี๋ยวฉันไปแต่ถ้าในระหว่างนี้มันยังไม่ได้พยายามแก้ปัญหาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นณพื้นที่ก่อนบางทีปัญหาบางทีที่ปัญหาต้องแก้กับแค่ยอมรับอะถ้าแบบพี่ช่วยหน่อยพี่ไม่ต้องดึงแรงๆก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไม่สบายนะเดี๋ยวหนูช่วยแดนตรงนี้แต่อย่างนั้นมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหนูคนเดียวที่ต้องจัดการสิ่งนี้ในเมื่อเขาทำไม่ได้แล้วข้อ เหตุผลไม่ได้ข้ออ้างก็อ่านไม่ได้ข้ออ้างก็ได้เหตุผลคือทำไมสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะแล้วถ้าเกิดวันนึงหนูทำงานหนักๆมากจนหนูไม่สบายบ้างแผนกนี้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ป่ะคะถ้าเกิดเรามองรอบๆอ่ะมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือถ้าแบบพี่วิธีคิดไหนบ้างอ๋อวิธีคิดนึงนะคะดีที่เราไม่ป่วยเหมือนเขาเอาจริงๆนะ
1: ให้เรามีกำลังใจ
2: ในที่สุดแล้วถ้าจะป่วยเหมือนเธอคงแย่เนาะหนูต้องแบบว่าโอ้ยจะต้องหนักหนากว่านี้มากคือมันต้องปรับทุกอย่างไปพร้อมๆกันค่ะวิธีคิดและ mindset เป็นหนึ่งในนั้นเวลาที่ต้องอยู่กับเงื่อนไขบางอันที่เปลี่ยนเงื่อนไขไม่ได้เลยก็ต้องสุขให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่มีอะค่ะแต่อย่างน้อยเราได้ขยับตัวในการค่อยๆแก้ปัญหาแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าทุกทางออกดูมีปัญหาไปหมดเลยอะงั้นมันก็จะออกไม่ได้อ่ะออกตรงนี้ได้ไหมพี่ช่วยกันหน่อยนะรู้ว่าพี่เหนื่อยอ่ะพี่ทำเสร็จปั๊บเดี๋ยวนวดให้เดี๋ยวนวดให้พอไหวไหมพี่อย่างน้อยก็ต้องใช้ทีมที่มันมีก็มีพลังแค่นี้แต่ก็ต้องใช้พลังทุกพลังในการทำงานให้เดินหน้าไปด้วยกันได้อืม
1: ใช่แต่เขาต้องทำงาน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาจะมันเฉยๆไม่ได้เพราะว่า
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เขารับเงินเดือนเหมือนกันกับเรา
2: ค่ะพี่กลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งน้องทำงานหนักมากๆแบกอีกคนหนึ่งด้วยแล้วพอน้องไม่สบายเอาละสิคราวนี้แผนกของเราจะกลายเป็นแผนกที่ผลงานไปไม่ถึงไหนใช่ป่ะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พี่ว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเองในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะและยังโชคดีแค่ไหนที่หนูยังแข็งแรงหนูไม่ได้ป่วยเหมือนเขาจ้าลองดูเปลี่ยนเขาไม่ได้ปรับวิธีคิดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปรับวิธีคิดจนแบบพี่คะหนูอ่อนท้อไม่ไหวอีกแล้วค่ะก็ต้องเปลี่ยนที่ค่ะนะ
1: ส่งกำลังใจให้ทุกอย่างคลี่คลายนะคะเปรี้ยวหวาน
2: นะ
0: คือหนูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: คือจะบอกว่าหนูอ่ะฟังพี่ทุกวันแบบทำงานก็ฟังกินข้าวปกติหนูแบบจะดู YouTube ช่องอื่นแต่ว่าหนูก็ฟังพี่แบบทุกวันจริงๆอ่ะแบบก่อนนอนก็ฟังทำงานก็ฟังแบบหนูชอบมากค่ะ
1: มัน
0: ห
1: ว
0: ังใจที่หนูโชติ
3: ดีใจมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดีค่ะเปียวหวาน
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสารพัดเรื่องดีเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ไหมคนหลากหลาย
2: หลากหลายมากดีใจที่ได้มีโอกาสได้มานั่งฟังตรงนี้นะคะแทนน้องต้นหอม1พุทธค่ะ
1: คุณหน้านางจะมาหรือเปล่า
2: อาต้องมาสิคะนะคิดว่าม
1: าดูผลโพลนะคะทุกวันนี้แถวพี่คุณเข้าได้แกงอาหารตามสั่งตาละกี่บาทกันแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: อันดับ1คือ50ถึง60บาทนะคะอันดับ2 70 80บาทค่ะถึงเยอะนะ 20% น่ะ
2: ค่ะ
1: 40 ถึง 50 บาท 19% และ 30 ถึง 40 บาท6% นะคะจากกับ 1,000 โหวตนะคะวันนี
2: ้
1: แล้วสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครที่มีบัตรนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: พร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่แล้ว
2: ก็พร้อมไปเรื่อยๆค่ะพร้อมไปเรื่อยๆ
3: Stand up empathy ใ
1: ช่ขึ้นสเตจสุกนี้2รอบ
2: สาววันเสาร์วันเสาร
1: ์สาวนี้2รอบนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบ1ทุ่มนะคะ
1: เป็นกำลังใจ
2: ขอบคุณที่สุดขอบคุณน้องๆทุกคนที่จะเดินเข้ามาถามว่าตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังตื่นเต้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: เดี๋ยวฝากเพื่อนหนูด้วยนางไปกันทั้งแก๊งไปดูพี่อ้อย
2: โอ้ยเราขอบคุณมากเลยเจอกัน
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย
2: ์ค่ะ
1: กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับ
2: พุทโธ
1: นะบาย
4: พุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
6: EFM 94 ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Moon Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: กอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
1: กินนกสปูน
2: EFM แฟนดอมไล
3: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
4: จังละเจ็กจุ๊บเดียวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟมิวสิคัลฮาสแฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
3: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจุ๊บเดียว
1: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
3: น้องใหญ่จะลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่ไม่ลื
1: มไอ้นี่ไม่กินผักชี
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM แฟนดอมไลฟ์เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: กินน้องฟูนสปูนขนมแมวเลียสฟูนสปูนกินน้องฟูนสปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องฟูนกินน้องฟูน
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะที่อยู่เต้นหน่อยขอเป็นขายกย่องมาแรงสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกเยอะ
8: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
7: อยกอยกยกย
5: กร่วมทัวร์โดยสั้นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับเลอเนลเมสซี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าซื้อหุ้น 100% ของเอลเดนเซสโมสรในเซนกุนดาดิวิชั่นของสเปนจากรายงานของมาก้าโดยหากการซื้อขายลุล่วงเดือนนี้จะปิดอีก9สำคัญของเมสซี่ในบทบาทเจ้าของสโมสรหลังก่อนหน้านี้เคยเข้าซื้อ UA กอร์เนียโดยเพลย์เมคเกอร์รายนี้จะเข้ามาคุมกิจการของเอลเดนเซ่โดยไม่มีกลุ่มทุนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการเทคโอเวอร์ครั้งนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากต้องดำเนินกระบวนการทางกฎหมายและสัญญาที่เหลืออยู่ให้เรียบร้อยโดยกระบวนการดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาการกีฬาแห่งสเปนโดยข้อตกลงอาจได้รับการทำเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อกระบวนการเหล่านี้เสร็จสิ้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
11: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Prix ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: สวัสดีครับผมแบนแท็บผมเพิร์สวันครับผม
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันพุธวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเราเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้นอีกนิดก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีทั้งกับตัวเราและกับโลกด้วยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Deliveryอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวโฟไม่อักทีสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก้ holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก้ holistic and grain free
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวโฟไม่อักทีสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ที่แต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
7: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามเด็กนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยอ่ะหนูอยาก

0: everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สวัสดีครับผมอินจากกาสินครับ
2: ผมองศาพิทักษ์ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย EFM

0: อกเคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่สนุกไปด้วยกันเฮ้
3: Honda City ใหม่นี่แหละซิติคาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Wake em up สันทุกสตรีท
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เด
6: ี๋
5: ยวม
6: ัน
5: ก
6: ็
5: ด
6: ี
5: เด
6: ี๋
5: ยวม
6: ัน
5: ก็ด
6: ี
5: แ
6: น่
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้งสองรอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอฮาโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อยสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Except Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24นาฬิกาครับเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอก้อนตัวในเดือนมกราคมในการคว้าตัวอเล็กซ์สก็อตโดยบลูโคพร้อมที่จะจ่ายตามข้อเรียกร้องมหาศาลของบอร์นเมาส์โดยทีมทอล์กได้รายงานว่าเชลซีอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการคว้าตัวอเล็กซ์สก็อตโดยแหล่งข่าวระบุว่าสโมสรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายทีมในเดือนมกราคมโดยทีมจากลอนดอนตะวันตกกำลังมองหาเมดฟิลด์ตัวกลางอีกคนหลังจากขายเอนโซ่เฟอร์นันเดสและการเจรจาคว้าตัวลามินคามาร่าจากโมนาโกก็ล้มเหลวด้วยคามาร่ายังคงเป็นเป้าหมายหลักแต่สก็อตถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเป็นพิเศษนักเตะทีมชาติอังกฤษใน U21แสดงเห็นถึงความนิ่งในการครองบอลการจ่ายบอลที่เฉียบคมและพละกำลังที่จำเป็นในพรีเมียร์ลีกโดยบอร์นเมาส์จะไม่ขายในราคาถูกในช่วงกลางฤดูกาลและข้อตกลงใดๆก็ตามจะต้องมีค่าตัวจำนวนมากบวกกับส่วนเพิ่มเติมถึงอย่างไรก็ตามเชลซีก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้หลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อยสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อยสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: สวัสดีครับผมแบล็คฮาร์ทนะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
7: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
9: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: BFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินเหล้ามาอัดที่ต้องถึงเป็น

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าจ็อบดีดีรวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับแมคคาลิสเตอร์เปิดเผยเรื่องดังกล่าวก่อนเกมเลือกฟูเตรียมพบแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับสถานการณ์เรื่องสัญญาของตัวเองโดยเมื่อผมรู้ว่าสโมสรไม่อยู่ในสถานะที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ผมได้มันทำให้ผมเสียใจมากผมมีความสุขมากที่ได้เห็นโดมินิกซูโบสไลและไรอันกราเฟนแบกต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะพวกเขาสมควรได้รับมันแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้ผมรู้สึกเศร้าเช่นกันที่ไม่ได้ต่อสัญญาใหม่ผมได้รับการติดต่อมาจากสโมสรอื่นในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับสโมสรที่ใช่และผมจะทุ่มเท 100% ให้กับสโมสรแห่งนี้จนถึงวันสุดท้ายผมรักที่แห่งนี้คือเลี้ยวภูและผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักการอยู่ที่นี่และรักแฟนบอลในฐานะนักเตะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ที่คุณอยู่กับสโมสรแห่งหนึ่งเป็นเวลานานหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงี้ยครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับ
5: ผมไปมณภูมิครับ
6: ผมนิวเชพัชครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94
8: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
9: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเนียนปูนปูนกินน้ำปูนปูนฟังง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
0: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเลียนปูนปูนกินน้ำปูนปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอปเอทามฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFN News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงแต่งตั้งมาริโอเฟอร์นันโดมาร์กาเยสดาซิวาหรือมาริโอซิวากุนซือชาวโปรตุเกสวัย19ปีเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพราสักไฟฟ้าอย่างเป็นทางการโดยสำหรับเส้นทางลูกหลังของมาริโอซิวาสมัยยังค้าแข้งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในขุนพลของ FC ปอร์โตชุดปราสาทภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2003 ถึง 2004 รวมถึงประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์อีกหลายรายการร่วมกับสโมสรแห่งนี้หลังแขวนสตาร์มาริโอซิวาก้าวเข้าสู่เส้นทางโค้ชทันทีเริ่มต้นทำงานกับทีมระดับเยาวชนในบ้านเกิดทั้งบัววิสตาและปาโดเอนเซ่ก่อนจะกลับสู่สโมสรที่เขาเคยประสบความสำเร็จในฐานะนักเตะอย่าง FC ปอร์โตรับหน้าที่คุมทีมเยาวชนให้กับสโมสรความสำเร็จของมาริโอซิลวาเกิดขึ้นในฤดูกาล 2018-2019 หลังพา FC ปอร์โตชุดเยาวชนคว้าแชมป์ยูฟ่ายูธลีกรายการชิงแชมป์สโมสรเยาวชนของยุโรปโดยทีมชุดดังกล่าวมีนักเตะที่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อในฟุตบอลระดับสูงเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นวิตินยาเดียโก้คอสตาและฟาบิโอเวียร่าหลังจากสร้างผลงานโดดเด่นในระดับเยาวชนมาริโอซิลวาก้าวขึ้นรับคุมทีมระดับอาชีพอย่างเป็นทางการในปี2020เริ่มจากอาเมเรียสโมสรในสเปนก่อนกลับมาคุม2สโมสรบนลีกสูงสุดของโปรตุเกสอย่างริโออาเวและซานตาคลารากระทั่งในปี2024มาริโอซิวาออกมาคุมทีมในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกกับอัลนัชมาสโมสรในซาอุดิอาระเบียก่อนพาทีมจบอันดับ2ของตารางคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จและถือเป็นการพาสโมสรกลับคืนสู่ลีกสูงสุดในรอบ31ปีโดยล่าสุดมาริโอซิวาย้ายคุมทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพราสาทสายฟ้าแหล่งชมกนากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงี้ยครับ
2: EFN News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมมีอยู่นะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น

0: วัสดีวันพฤหัสบดีอย่าปล่อยให้วันนี้เป็นแค่วันธรรมดาลองเปิดใจทําสิ่งใหม่ๆไม่แน่นะครับเราอาจทําสิ่งนั้นได้ดีจนน่าทึ่งเลยก็ได
1: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช้ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนําและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับออปต้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เปิดเผยผลการจำลองศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้หลังทำการจำลองการแข่งขันมากถึง 10,000 ครั้งโดยยกให้อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันหล่นไปอยู่อันดับ5โดยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสกำลังเปิดฉากขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาและแต่ละทีมได้คู่แข่งไปเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดซูเปอร์คอมจากออปต้ายกให้อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์โดยพลพรรคเดอะแกนเนอร์ซึ่งอกหักจากการแพ้เปชเชนรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลที่ผ่านมาหวังว่าทุกมองมีโอกาสคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึง 20.9% โดยทีมของอาร์เตต้ายังมีโอกาส 50% จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและมีโอกาส 34.8% ในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่ไบเออร์มิวนิกมาเป็นเต็ง2ในโอกาส 19.4% ตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็ง3ด้วยโอกาส 12.3% และเปเช่แชมป์เก่าสมัยติดต่อกันหล่นไปรั้งถึงเต็ง5หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีครับพวกเราเมย
5: ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
7: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสม
8: อ Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFN 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พักต้อนไปนอนใดๆก็คือลำใหญ่เด้หยุดไปหยุดไปหยุดไปไกลๆเด้

0: มีพาสปอร์ตเกาหลี
1: มาเดฮังบุกโอฮันดา
0: พูดเกาหลีได้ด้วย
1: มาอัปปะหนึ่งเดียวนะซาตะ
0: พอเขาเป็นทนาย
1: มาอัปปะหนึ่ง

0: มณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มีโอกาสไม่เลยเข้ามาลอยรถกินเอคนสวยแบบนี้ตัวนั้นแบบนี้ใช่แล้วมีโอกาสมีโอกา
0: สเปิดแอปไอ้ทำฟังปิ่นต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่ว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกาดีครับคิรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยไม่มีชื่อลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ในเมืองนากุย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวิ่งขวัญใจชาวไทยเพิ่งกวาด3เหรียญทองในกีฬา4เกมครั้งที่33ในระยะ 1,500 เมตร 5,000 เมตรและ 10,000 เมตรแต่เขาจะไม่ลงมหกรรมกีฬาเอเชียที่แดนซามูไรที่แข่งในปลายเดือนนี้โดยเลขาธิการสมาคมกรีธาเปิดเผยว่าคิรินจะไม่ลงแข่งขันในระยะดังกล่าวอีกแล้วไม่เพียงแค่เอเชียนเกม2026รวมถึง4เกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าด้วยเนื่องจากเจ้าตัวแจ้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนอยู่แล้วว่าได้ปรับเปลี่ยนไปเน้นในการพัฒนาตัวเองในการลงแข่งขันมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเต็มตัวซึ่งการเล่นทีมชาติไทยอีกครั้งคงเป็นเรื่องของโอลิมปิกเกมปี2028หากผ่านการคัดเลือกหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีครับผมอมรสกันนพลนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
6: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าเหนื่อยล้าลองวางแผนทริปเล็กๆสุดสัปดาห์เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองกันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีชุดแนว

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน
0: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่สิบบาท
1: ดีนะ
2: Is that good
1: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
0: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุคทบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด FSAT Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับพวกเรา
3: โปเตโต้
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Deliveryอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake Yama for Mission Viral ที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยคือมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Two Step และ Bogie Lion
4: อยกอยกยกย
3: กร่วมทัวร์โดยสั่นทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาคงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
9: โกฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจตุลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าตุลาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับโดยมีกสทช.พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนต์โชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจตุลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าตุลาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาคงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
7: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
2: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17:30 ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงทุกจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
11: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิทธนินบุญประเสริฐสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทควิสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิ้วควิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอัปเดตข่าวสารระหว่างเดินทางไปทำงานก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะการฟังข่าวจะช่วยให้เราได้ข้อคิดทั้งยังได้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์คล้ายกับข่าวก็จะช่วยให้เรารับมือได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช้ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

Open that door to the empty.

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพันพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่มาที่ชอบคันนี้ว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ประชาพังพาไปมู
4: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูด

0: องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเลียนปูนปูนกินน้ำปูนปูนป้าหน้ากินแล้วฟินต้องแบกขนมแมวเลียนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
2: อังคารกลุ่มปูน
3: เรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนที่เล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วมีฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFN 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กินน้ำปูนปูนขนมแมวเลียนปูนปูนกินน้ำปูนปูนป้าหน้ากินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำปูนกินน้ำปูน
7: EFN on tour พร้อม
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนยกยก
9: EFM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Cool Step และ Bogey Lion
8: อยกอยกยกยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกักต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่าน
1: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้งสองรอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: อร่อยและดีแบบนี้ท็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนปีมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนมันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเรื่องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักหมวดโอที่ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลยอาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตาไซโตสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ความคืบหน้าเหตุร้อยตำรวจตรีพัศพงษ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนกลับเข้าไปยังบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงกระทั่งเมื่อกลางดึก10ตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกบุตรชายของหมวดโอได้เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ได้มาถึงบริเวณบ้านพักก่อนเจ้าที่เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมบิดาหวังให้ยอมเปิดใจวางอาวุธและออกมามอบตัวโดยสงบบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดแม่ลูกชายจะพยายามเรียกและพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายถอนตัวออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะที่กำลังตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าที่ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกฝ่ายและพยายามหาทางยุติสถานการณ์โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมขณะที่การปิดล้อมบ้านพักยังคงดำเนินต่อเนื่องหลังผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงโดยมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจจะมีการปรับแผนยุทธวิธีโดยให้ภารกิจเสร็จสิ้นภายในช่วงเที่ยงของวันนี้และมาต่อกันที่ผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจบาร์เซโลนาชนะเฟยโนร์ดรัตดัม5-1ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยชนะสโลวานบราติสลาว่า6-1ลิเวอร์พูลชนะแอตเลติโกมาดริด2-1นาโปลีแพ้อาร์เซนอล0-1สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกาลาตาซาราย3-1ผลการแข่งฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เชลซีชนะลีดยูไนเต็ด6-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมิราอันดริวานักเทนนิสชาวรัสเซียมือ5ของรายการแพ้โคโคกราฟนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ4ของรายการ 1-2 เซต 6-2 6-7 ทายเบรก7-9 และ2-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ